0: คำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาเป็นไหน
1: ครับ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
1: เป็นอาจารย
2: ์สังคมนิยม
0: จริงมันแล้วไม่กลัวเลย
1: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับ
2: เขาค้าขายมันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราถูกวาดภาพให้กลัวคอมมิวนิสต์จับจิตจับใจค่ะ
0: แต่นั่นแหละมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องเป็นอาเซียนที่ต้องมีเจตจำนงของตัวเองเป็นแต่ว่าอาเซียนก็เป็นไปตามเจตจำนงของมหาอำนาจเช่นเดียวมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองทำเองตอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วมีแห่งตัวแต่ละทิศนี่แหละเราพูดถึงมาเลเซียกับอามา
1: ใช่ครับ
0: มีตั้งหลายไปแล้ว
1: ไปแล้วช่วงวันที่8
0: แสดงว่าต้องฟังรายการเรา
1: อาจจะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์มันก็ต้องมีวิธีคิดเป็นของตัวเองอย่างอันใดตายกันต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเป็นเดียวกันในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันใดตายกันไม่ได้เป็นนายกแล้วเขาเปิดสภาต้านรับสมรังสีในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมาไม่ต้านรับสมรังสีแต่เหตุที่ไม่ต้านรับสมรังสีก็เพราะว่าคุณเซนไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้านรับสมรังสีถ้าใครต้านรับสมรังสีก็คือแทรกแซงกิจการภายในของคอมมิวนิสต์แต่ในวันนั้นก็คือสมรังสีเนี่ยมาได้ถึงตัวระดับเปิดสายการบินมาได้เสืออะไรมาลงที่ตัวนั้นดร.มหาเกียรติพูดเลยว่าห้ามเข้าประเทศแต่ว่าอันใดอีกแรงเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาเพราะว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยเห็นไหม
2: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเมย์นะค
0: ่
2: ะ
0: แต่ในวันที่อันดาเป็นนายกอันดาก็ไม่ต้านรับคำเลี้ยงจีน
2: เออเห็นไหม
0: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้เสมอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันอยู่ในหน้าที่นั้นฉันก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรก็มีมาก็อย่างกรณีที่เขาเปิดด้านแบบมินอะไรมินอะไรเดินทางไปในฐานะแต่ของรัฐบาลมาดีแบบรัฐบาลเลยในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะคือไทยยุโรปถ้าไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์มันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาคุณต้อนรับกันการคุณคบค้าสมาคมกับคนเดียวกันที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีกระแสเสียงเกิดขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานะแล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึงอะไรอีกไปหนึ่งพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแม่แม่พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศเขาเขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแม่แม่พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศโรฮิงญา
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โรฮิงญาชื่อบ้าน

0: ่ะ
1: เพราะว่าตัวเจดีญาณเป็นพม่าไม่เคยถือว่าตัวเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าด้วยมันมีความแค้นสะสมที่เราคือ
0: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นยังความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ยนะครอบครอง
1: พม่าก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมอังกฤษเงียบเลย
0: นะฮะ
1: มีต้องหลายมาประเด็นเกี่ยวกับอังกฤษเนี่ยไม่พูดอะไรครับโดยที่ทำเนี่ยคุณก็คงมองเฉียดๆมาเนี่ยมันจะเล่นกับมันดีไหม
0: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
1: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็จะรับทีไว
0: ้เอาอิหร่านก็ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
1: เขาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
0: ใช่ค่ะเลือกตั้งกลางเทอม
1: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีงามเราต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีงามเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่มันจะได้อยู่ครบถ้วนนะฮะก็ต้องอะไรล่ะจะต้องหาวิธีทางพูดไปเยอะหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันกี่ล้านเน
2: ี่
1: ยให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วคำพูดแบบนี้จะเป็นประเทศที่จะสามารถถือตัวคำว่าสันติภาพได้มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนคนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่ผมชอบแกมา
0: ค่ะ
1: แต่บอกว่าเลือกเอเบอร์เนี่ยทำมาตั้ง3ครั้งเป็น3ครั้งฉันก็เลือกมาตั้ง3ครั้งแต่มันแพ้ครั้งหนึ่งมันจะนาน2ครั้งครับแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเองขยะอวกาศเห็นไหมครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะฮะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตแต่คนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่ง
0: เด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศจ้
1: าแล้วมันขยายไปนะเบลเยียมก็เลย
0: ค่ะ
1: เวลามันจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปเลยนะกระแสนี
0: ้
1: นั่นแหละจะเรียกเป็นอะไรนะคุณเบล
2: ครับ
1: เจนซีเหรอ
2: เจนซีครับ
1: อังกฤษก็ไม่เข้าใจนะเจนซีไม่เข้าใจว่าเจนแซ
0: เขาเรียกเจนแซก็เรียกเจนซี
1: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลมันก็จะกลางเลยครับเรื่องตรงนี้มันก็จะลามไปเรื่อยๆเลยเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลังจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเดินไปหาตรงนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างนายกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ยสองสามวันอันนี้ไปสองประเทศเลย
2: ครับ
1: ลาวกับเวียดนามเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าสองประเทศนี้สู้ร่วมกันสู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหนึ่งแหละหาโลกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นแบบนี้นะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเรา

0: จะโดนเช่นเดียวกันกับที่บินออกมาไปที่มันนะครับแล้วก็อันใดอีกแบบทำไมถึงเชิดบินออนไลน์ทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณตัดไปทีนี้ก็ต้องถามมาโดยนั้นทำเป็นประเด็นการเป็นไหม
1: เป็น
2: น่าจะเป็นเป็น
0: เราเด็กจะคุยเกินครับ
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้ก็แปลกใจเหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้โหเชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาฉลาดเขาฉลาดที่จะคุยเขาฉลาดที่จะคุย
5: ค่ะ
0: เพราะเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศก็คือแรงงานอพยพใช่ไหมแล้วก็แรงงานอพยพเหล่านี้เพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าคือตัวเขาก็บอกว่าเป็นแรงงานอพยพจากพม่าทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือตัวที่ส่วนพม่าเรียกว่าเบงกาลีมันมาจากคำว่าเอาเบงกอลอะไรแล้วก็เลยเรียกว่าคนพวกนี้ว่าเป็นเบงกาลีจริงๆก็เหมือนบรรดาเทศทุกประการนะครับก็ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าในความฉลาดที่อะไรจะเห็นดีอยู่ในช่วงเวลานี้อเมริกามีรายงานอะไรมีคิดดูก่อนใช่ไหมคิดดูก่อนก็คือ trafficking in person ก
5: ็
0: คือแบบพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์แบบคือการค้ามนุษย์ข้ามชาติอเมริกาได้อยู่ที่3อยู่ในเอเชีย3นะเราก็เคยหลบไปอยู่ที่เอเชียครับมาเลเซียก็เคยหลบไปอยู่ที่เอเชียก็เพราะว่าแหละคืออเมริกาเนี่ยจะมีรายงานพวกนี้นะครับเป็นเอาเรียกอะไรเอาตำหนิของประเทศอื่นๆครับแล้วตัวเองก็มาสำรวจเองเนี่ยแบบนี้แหละทำให้ดูฉันไม่ครบหรือฉันจะครบประมาณนั้นประมาณนี้อะไรก็มันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าอันดาเนี่ยมีเสามากเขาหยิบยกเรื่องแรงงานที่ต้องหนีสงครามจากความขัดแย้งเขาก็เลยเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องหลังแต่ว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยฉันไม่คุยเรื่องประชาธิปไตยฉันไม่คุยเรื่องอำนาจฉันไม่คุยเรื่องศักดิ์ศรีแต่ฉันคุยเรื่องมนุษยธรรมถูกไหมแต่แล้วไอ้คนที่จ้องที่จะด่าก็ด่าไม่ออก
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้ด้วยให้ได้ดังไรเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยให้องค์การซูซูมาเป็นผู้นำอะไรพวกนี้นะครับภาษาเหมือนเดิมพวกนี้มันหายไปเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าทุกประเทศที่แบบเดือดร้อนแต่เจอปัญหาแต่เมื่อเจอปัญหา

0: มันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีค่าของตัวเองอยู่นะครับก็คือประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกับอันนี้ทำอะไรมาก็คือไม่งามนะฮะทีเดียวแหละก็จะเป็นภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่มีสงครามเย็นนะฮะมันไม่มีสหภาพโซเวียตมันไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่มันมีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำวิธีไม่งามกับอันโน้นแล้วคุณจะไปบอกว่าอย่างนั้นบอกหรืออะไรสักอย่างไม่มีใครเชื่อคุณนะ
2: ค
0: ่ะนะฮะจำได้ก็คือในตอนที่มีเซนลงนะฮะจะลงจากอำนาจมีเซนลงเนี่ยคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราต้องได้คิดกับอังกฤษแต่เป็นเพราะอังกฤษไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขาถ้าเห็นผลประโยชน์ได้ตรงอังกฤษแต่ไม่สนต้องไปสนใจอีกด้านอะไรพวกนี้แต่ในวันหนึ่งนะฮะดีเซนลงการจะลงตรงกันได้เขาบอกเดินทางเดินไปโลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกที่จะต้องเดินทางแต่มันเป็นโลกยุคที่จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได
1: ้ครับ
0: อยู่ร่วมกันให้ได้หาทางที่จะเดินไปด้วยกันให้ได้นี่แหละครับในจุดนี้เราต้องทำความเข้าใจเราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเรายังอธิบายโลกเหมือนในยุคสงครามเย็นเราจะคุยจบผิดตั้งแต่ที่เราเห็นเกิดผมยกตัวอย่างในวันที่โลกตะวันตกเป็นเครื่องบินจีนไปลงที่สนามบินบางเกิด
1: ครับ
0: ที่ลาวแต่ด้านเกินเนี่ยห่างจากนครเวียงจันทร์50กิโลเมตรแต่อยู่อีกแขวงหนึ่งเขาเรียกว่าแขวงเวียงจันทร์ก็คือบ้านเกินเนี่ยต้องเดินเวลาถ้าใครเคยไปลาวนะขับรถไปนะฮะท่านเดินมาทุกวันนี้ถนนเส้นนั้นก็ได้ให้ถนนใจสอนผมวิหารขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะไปถึงสามแยกอันหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็ดูถนนหมายเลข13ตายถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนจะเรียกว่าโดมโดทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าตรงไปนะครับมันก็จะไปเจอแม่น้ำจะเรียกน้ำเงินน้ำเงินก็คือถ้าข้ามน้ำเงินตรงนั้นก็เรียกมันมีท่าเรือที่ผมรู้เนี่ยพอผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยนู้นจะเรียกว่าท่าหม่อนท่าหม่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือสมัยก่อนยังไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ต้องเสียเรือพอข้ามไปปุ๊บนั่นแหละครับเรียกว่าบ้านเกิดบ้านเกิดก็เลยอยู่ในแขวงเวียงจันทร์ไม่ใช่นครหลวงก็ลองนึกดูนะครับสนามบินเดิมนี่แหละสนามบินแรกเขาในสมัยที่อเมริกาใช้ทุกคนตกมือมีหยุดชงชอบแต่พอจีนมาใช้เนี่ยเองผิดแหละ มันทำไมสนามบินมันก็อันเดิมนะฮะสนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงตรงไหนนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับคือบางคนก็จะไปตีโจทย์ว่าเอานะเรากับเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินลบของจีนมาลงเวลาเวียดนามที่ให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องติดกับจีนไหมเห็นไหมครับที่โจทย์ผิด
2: ครับ
0: ที่โจทย์ผิดก็เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับยุคของสงครามเราไม่เข้าใจว่าปัจจุบันว่าอะไรเรายังคิดว่าโลกเนี่ยมันยังมีขั้วก็คือรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วถ้าจะมองว่า

0: จีนจะคุกคามตรงนั้นจะคุกคามตรงนี้เราเคยเห็นจีนส่งเครื่องบินรบไปถล่มประเทศอื่นไห
1: มไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่นั่นเลยเราเห็นแต่อเมริกาใช่ไหม
2: ครับ
0: ที่ไปถล่มคนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับอาทิตย์ระเบิดใส่โรงพยาบาลที่อิหร่านเนี่ยยังต้องอุ้มเด็กหนีแรงระเบิดข่าวสำนักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังบอกว่ามันเป็นข่าวเทคนิคเห็นไหมครับ
1: ค่ะแล้วที่ครั้งแรกอ่ะกระสุนเป็นลงไอ้ระเบิดเป็นลงไอ้โรงเรียนด้วยโอ้ยเด็กเรียนตายไป
0: เออไว้ก็นั่นแหละแล้วเฮียวนั่นไหนวะหายไปไหน
1: เออไม่เห็นออกมาพูดทลายใจใช
0: ่เออก็นั่นแหละเสียงพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่เติมคือนี่แหละครับคือโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันมาตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณครูเด็ก
2: 28ครับ
0: 20ตอนแล้วแล้ว
2: ครับ
0: จะทำให้ทำเต้า
2: ร้อยแล้ว
0: ปีหนึ่งมันมี 6.2 ขนาดนี่แหละเอาเรื่องพวกนี้นะมันคุยกันได้ครับเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงนะฮะในวันที่บางคนก็วิเคราะห์เลยนะครับบอกว่าลาวกับเวียดนามทะเลาะกันแน่นอนเพราะว่าลาวเนี่ยเปิดบ้านให้เครื่องบินรบของจีนมาลงที่ผมบอกว่าคุณผิดพลาดเนี่ยก็เพราะก็เพราะว่าไม่ได้ไปมองถึงสาระสำคัญคือไอ้สนามบินตรงนั้นมันเป็นสนามบินหลักของซีเอเอสนามบินหลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหมือนกับสนามบินที่ร้อนอันใดนะฮะมันคือสนามบินเครื่องบินลบ 100% เลยที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเกิดที่นั่นนะฮะส่วนสนามบินแรกบ้านเกิดเนี่ยมันเหมือนสนามบินที่หนองคายรู้ไหมว่าที่หนองคายมีสนามบิน
2: ครับ
0: ไปได้ยินไหมได้เห็นไหม
2: มีไหมอาจารย
1: ์ไม่เห็นมี
0: น่าเห็นไหมนี่ครับสมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามที่หนองคายก็มีสนามบิน
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหรอคะหรือยัง
0: มันเป็นสนามบินหลักเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหรับเครื่องบินสำหรับทำเครื่องบินตรวจการอะไรขนาดนั้นถ้าไหนอยู่ที่หนองคายนะครับหรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับดูฝั่งข้ามอีกฝากหนึ่งของถนนนะฮะมันจะมีโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกว่าที่หนองคายโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนปฐุมเทพ
1: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ละครับ
1: ไม่ได
0: ้
1: ใช้
0: สมัยผมเป็นเด็กผมไปขี่จักรยานซีเอ็นเอ็กซ์อยู่ที่นั่นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้
1: ใช้ใช้แล้ว
0: แต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กลงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะฮะท่านใดอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปฐุมเทพโรงเรียนปฐุมเทพเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรไปแล้วอาจจะเป็นห้างหรือทำอะไรประมาณนั้นหรือเป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นนะฮะคือโลกพอมันเปลี่ยนไปเราต้องตามทุกท่านนะฮะพอโลกเปลี่ยนไปเราต้องตามทุกท่านถ้าเราตามไม่ทันแล้วเรายังเป็นเหยื่อของสงครามเย็นเมื่ออดีตสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์มันผิดหมดเลยพอมันผิดหมดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเขาเป็นศัตรูจริงไหมจริงไหมฮะทำไมจริงเมื่อเขาเป็นมิตรกันแล้วแต่ถ้าเราไปตีความว่าเขายังเป็นศัตรูมันผิดหมดเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมในยกเวียดนามเดินทางไปสองประเทศนะครับไปลาวเสร็จปุ๊บเสร็จจากลาวก็บินต่อไปนะครับก็ไปนั่นแหละท่านบุญมาเนี่ยท่านบุญเชนผู้พ่อนะ

0: านัดนะฮะอย่างดีงามอะไรอ่ะเมย์อะไรนะชื่ออะไรนะสุดสุดเด็ดในยุคเวียดนาม
1: นายกเวียดนามครับ
0: ใช่เลอะไร
1: เลมิงเฟือง
0: เลอาจารย์เลมิงขึ้น
1: ครับ
0: เลมิงขึ้นต้องไปถามน้องไก
1: ่นะเลมินฮุงครับเลมินฮุง
0: ต้องอ่านว่าคือไม่ใช่ฮุงเลมินฮุงก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนั่นนะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทำไมเวลาเวียดนามเดินทางไปลาวเสร็จปุ๊บก็ต้องใส่เขมรนี่คือการตอบย้ำว่าเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาด้วยกันเราชนะอเมริกามาด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่คำว่าแต่ในที่นี้ก็คือว่าในสิ่งที่เลนินคุณพูดเนี่ยคุณมาแน่จะสนไห
1: ม
0: จะสนไหม
1: ครับ
0: เป็นเดือนหนึ่ง
1: ต้องติดตาม
0: นั่นแหละแล้วเรื่องของความมั่นคงในแถบนี้เราจะต้องตีโจทย์แบบใหม่นะครับเราจะตีโจทย์เดิม
2: ค่ะเราก็มาติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังค่ะ
1: เราสามคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ที่นี่เวลาเดิม FM 100.5 MHz นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ในช่วงเวลา7:30 น.ถึง8:00 น.ค่ะอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันวันหยุดวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ค่ะมาอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ติดตามเรานะคะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะติดตามชมได้ค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาถึงกันได้รวมไปถึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับ
1: เข้มข้นหลายประเด็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูยาวๆไปเนาะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องตามแก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะในขณะที่ราคาพลังงานก็แพงขึ้นด้วย
0: ครับดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพระราชทานพระบรมพระราชบรโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่โรเยลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบรโอกาสให้นายโชติดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

0: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปมีภาพประกอบหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรัตติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการAGT ซีซั่น21ปี2026และครอบครัวเฝ้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพาดหัวข่าวไทยรัฐครับในหลวงโปรดให้เนเน่เข้าเฝ้าตรัสชื่นชมเก่งมากสร้างชื่อให้ประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประจำปี2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยในหลวงตรัสชื่นชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากที่สร้างชื่อให้ประเทศชาติพร้อมมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระกำลังแผ่นดินให้แก่ครอบครัวน้องเนเน่ครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะมีภาพประกอบมีพาดหัวตัวใหญ่อยู่บนหน้ากระดาษโปรดเล่าเนเน่ครอบครัวเฝ้าสองล้นเกล้าชื่นชมคว้าแชมป์ AGT สองล้นเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากเล่นกีตาร์เปิดหมวกนะคะสู่การได้รับแชมป์เวทีใหญ่ AGT ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน่าห่วงก็คือช่วงนี้ยังจะมีฝนตกซ้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะครับประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เน้นย้ำครับแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโดยให้ฉวยโอกาสระบายน้ำออกช่วงน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดครับพร้อมสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้กองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าอุดตันท่อระบายน้ำและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ครับธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมีภาพหัวข่าวทุกฉบับเลยครับหยิบยกมาจากข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจม2เมตรครับเป็นภาพครัวลุงแดงเกาะเรียนร้านอาหารชื่อดังบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขึ้นป้ายประกาศว่าปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นเรื่องของอุทกภัยนะครับเตือนถึง13ตุลาคมทั่วประเทศรับฝนแช่ภูเก็ตเริ่มท่วมแล้วกรุงเก่าจมหนัก2เมตรหนูระดมเร่งระบายน้ำปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราชัดชาติขอ3วันทำเสร็จลุยเคลียร์ขยะร่มเกล้าอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มหนักฝนสะสมฝนแช่9ถึง13ตุลาคมนายกอนุทินย้ำสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นสั่งเร่งระบายน้ำพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรากำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนบิ๊กคลีนนิ่งเคลียร์ขยะเตือนภาคใต้รับมือฝนตุลาคมถึงธันวาคมชาวบ้านร่มเกล้าและกระบังบวยขยะกองเป็นภูเขาเหล่ากาส่งกลิ่นเหม็นผู้ว่าชัดชาติสั่งระดมเก็บขยะขอเวลา3วันจันทบุรีกระอักสวนทุเรียนเสียหายหนัก 20,000 ไร่

0: น้ำบางปะกงเอ่อท่วมอำเภอคลองเขื่อนเมืองป่าริ้วส่วนที่อยุธยาอ่วมเกาะเรียนจมเกือบ2เมตรส่วนที่คลองเม่าจังหวัดคลองเม่าอำเภออุทัยครับน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้านกินข้าวไม่ลงภูเก็ตฝนถล่มท่วมแล้วโรงตึ้งช่วยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครับ
1: ค่ะซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่ามีบางพื้นที่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำท่วมขังสูงแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงแต่ว่าช้าเหลือเกินค่ะเพียงวันละ3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางประชาชนในพื้นที่ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักเกรงว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นแบบนั้นจริงสร้างความเดือดร้อนแน่นอนค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวมถึงในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่นะคะมารับตำแหน่งแทนคนเก่าก็ขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะก็มีการออกไปหาปลาสร้างรายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ในช่วงที่ประชาชนยังคงเดือดร้อนนะคะแต่ว่ายังต้องกินต้องใช้ค่ะก็ต้องมีเงินมาจุนเจือครอบครัวนะคะที่อยุธยาค่ะล่าสุดแม้เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6จะปรับลดการระบายน้ำแต่ก็ยังกระทบพื้นที่ท้ายน้ำอยู่นะคะระดับน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะยังคงสูงโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรทางเข้าหมู่บ้านจมมิดเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์แล้วปีนี้น้ำจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลับเพิ่มระดับเร็วมากใช้เวลาเพียง3วันระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรการเดินทางก็ยากลำบากนะคะเทศบาลเมืองเกาะเรียนจะสันเรือให้ชาวบ้านได้ยืมสัญจรขณะที่ชาวบ้านบางส่วนสะท้อนความต้องการอยากได้โฟมนำไปเป็นทุ่นลอยยกสิ่งของขึ้นหนีน้ำนะคะประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีเกือบทุกฉบับเลยนะคะมีทั้งบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมมีภาพประกอบอยู่ในมติชนค่ะโอ้โหสีน้ำตาลเลยนะคะต้นทุเรียนค่ะเพราะว่ายืนต้นตายเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีไปสำรวจความเสียหายสวนทุเรียนถูกน้ำท่วมสูงนาน 6-8 วัน 20,000 ไร่เนี่ยจมน้ำนะคะครอบคลุม9อำเภอค่ะเกษตรกรเดือดร้อน 4,000 กว่ารายนะคะส่วนพาดหัวข่าวอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปราจีน8ริ้วห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทม.ลั่นฟื้นร่มเกล้าใน3วันปภ.เผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่ม13ตุลาส่วนเดลินิวส์มีภาพน้ำท่วมสูงนะคะจนถึงเกือบหลังคาบ้านเลยนะคะระทมไม่หยุดสภาพน้ำท่วมขังสูงนะคะที่ชุมพลเกาะเรียนอยุธยาค่ะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อเนื่องแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะและยังมีประเด็นพาดหัวที่รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมลามหนักเศรษฐกิจชะงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอดสินเชื่อฟื้นฟูเชิญสิ่งของพระราชทานปทุมปภ อมสินโอนไวเยียวยา29ล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานค่ะทรงห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: เรื่องการเยียวยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเริ่มทยอยเข้าไปในที่ประชุมได้เร่งแล้วก็ย้ำแล้วว่าจะไม่รอสถานการณ์ผ่านไปแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่จะได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะเงินนี้เมื่อออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาฉะนั้นความถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุดครับเรารวบรวมรายชื่อและทำสำรวจและให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะเงินจากการเยียวยาปภ.ได้รับมาจากสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้อยู่ที่ธนาคารออมสินเมื่อรายชื่อสามารถยืนยันรายชื่อแล้วส่งไปที่ธนาคารจากนั้นธนาคารกดโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนทันทีเลยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้ขับเคลื่อนมาตรการสทคช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาครับก็ได้

ก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีและสาขานะครับ46ลาดกระบังครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ด้วยเหมือนกันครับใน

0: 300ล้านบาทมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการเป็นเงิน 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7:45 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ค่ะช่วงที่2มาประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องของศึกซักฟอกค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะบอกว่าตรงนี้ก็รอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติคาดหวังจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเยอะนะคะถ้าหากเปรียบเทียบสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลนางสาวแพทองธารครั้งนี้ค่ะ18คน5วันถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลยาวๆไปเลยนะคะก็มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่หากฝ่ายรัฐบาลมีการต่อรองเหลือแค่3วันนายณัฐพงศ์บอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องการต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะนะคะดังนั้นการจัดสรรเวลาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็จะต้องให้มันสอดคล้องกันด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลยืนยันจะให้แค่3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าก็ขอรอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะให้กี่วันทั้งนี้ยืนยันค่ะว่าเรื่องของการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงแต่จะบันเทิงหรืออย่างไรนะจะไม่บันเทิงหรือบันเทิงก็ขอให้รอดูยติเข้าสภาฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนจะดีกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนายณัฐพงศ์ตอบข้อถามรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกอภิปรายยตินี้เหมือนกับบันเทิงทิพย์ปไตยนะคะก็บอกว่าเนื้อหาในยตินะคะอย่างเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้เป็นลิเกใช่หรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งก็คือการตั้งคำถามการทำหน้าที่รัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดรัฐบาลได้ 100% แต่หลายครั้งก็เอาความผิดตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์

0: มติชนรัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงที่ประทายพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกรณ์นั่งปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากล้าทำภูมิใจไทยเยอะยติซักฟอก18รัฐมนตรีบันเทิงที่ประทายประกรณ์สุภจีพิพัฒน์พระดอนมท.4พร้อมแจงไม่หวั่นแต่อย่าโยงคนนอกเพ้งโต้ใช้คำลิเกยันไม่มีใบเสร็จเช็คบินรัฐมนตรีขอเวลาถลก5วันมั่นใจเปิดแผลครม.ให้ประชาชนเห็นยันตัดโควต้ากล้าทำร่วมอภิปรายค่ะ
1: ขยายความรัฐบาลที่ออกมาโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วครับถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายอย่างไรขอให้ทำตามข้อบังคับครับเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศถือว่ารุนแรงไปหรือไม่นายพระดอนบอกว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติและตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาเขาต้องการกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเท้งโวมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลรัฐมนตรีภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติซักฟอกพระดอนยืมวัฒกรรมบันเทิงที่ปะตายตอกหน้าฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลลั่นต้องแบ่งเวลา18รัฐมนตรีให้เป็นธรรม 3-4 วันพอแล้วโกแพจวกหาความจริงไม่ได้เลยปกรณ์โวยข้อหาเลื่อนลอยใช้อารมณ์พิพัฒน์พร้อมตอบไม่เคยหนีปัญหาเอกนิติบอกทำถูกต้องไม่มีอะไรต้องกลัวเท้งยันข้อกล่าวหามากมายลากไส้5วันสมเหตุสมผลโอมีหลักฐานเชือกรัฐมนตรีอยู่แล้วแจงไม่แตะรัฐมนตรีเพื่อไทยเคาะจากพยานหลักฐานอาจารย์ป๊อกปัดประดิษฐ์คำเชือดเฉือนพวกเดียวกันเองอนุทินไม่เชื่อมวยล้มสอบทุจริตส.ส.ไม่ตอบขยี้โรมใช้อำนาจเกินหน้าที่มท.4ป้องปปช.ช้าต้องใช้เวลาไต่สวนคนหลักหมื่นณัฐพงษ์ดักคออย่าพยายามตัดตอนก็รวมประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มีคำสัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะชี้แจงกรณีที่คดีนี้นะคะฟ้องไม่ทันค่ะทำให้ผู้ต้องหา3คนนั้นรอดจากการคุมขังนะคะโดยความต่อเนื่องในคดีทุจริตเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ล่าสุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินธนะพัชรโภคินหรือดร.วินจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนางสาวสัตพรธนะพัชรโภคินค่ะพ้นจากการคุมตัวหลังถูกฝากขังครบกำหนด7ผลัดรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบก็คือสรุปค่ะส่งสำนวนไม่ทันก็เลยทำให้ต้องปล่อยตัวไปเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรนายอนุทินให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆนะคะไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่เชื่อเพราะปปช.เขาก็ทำงานภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ดำเนินการเต็มที่จับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาก็หลายคนนะคะส่วนที่มองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินบอกว่าอธิบายได้หมด

0: ได้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระทั้งนี้แต่เราก็ทำงานร่วมกันนะคะแต่จะไปตอบแทนกันก็คงจะไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะอันทินลั่นมวยไร้มวยล้มกองสอบรัฐบาลทำเต็มที่ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อ Forex อนุทินไม่เชื่อมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหากองสอบท้องถิ่นไม่ทันไม่มีใครกดดันได้ยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้วบริษัทไม่ก้าวล่วงการทำงานองค์กรอิสระคาดติดเงื่อนไขผู้เกี่ยวข้องคดีมากใช้เวลาไต่สวนหาหลักฐานลำบากด้านปปง.ไล่อายัดทรัพย์แก๊งคดีกงสอบท้องถิ่นอีก4ล้านเป็นเงินฝากธนาคารรวมยอด2ครั้ง324ล้านส่วนคดีเฉินจื้อชงส่งอัยการขออำนาจศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน416รายการทั้งที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากประมาณ118ล้านส่วนคดีแชร์ Forex TD ผู้เสียหายเตรียมตัวกันเตรียมเฮกันได้ปปง.ส่งอัยการยื่นศาลเฉลี่ยคืนเพิ่มยอดทรัพย์สิน298รายการมูลค่ากว่า581ล้านค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับเรื่องของโกงสอบเมื่อวานนี้มีการจับเพิ่มด้วยนะครับเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ที่นครนายกครับพัก
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีเรื่องของปปป.ครับเมื่อวานนี้ไปบุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยนะครับจับคาสำนักงานเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดเป็นภาพจับนายกอ่อนกองปราบบุกจับนางพานีหรือว่าอ่อนณราศีนายกอบต.บ้านใหญ่จังหวัดนครนายกคาห้องทำงานอีกผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นระดับหัวหน้าเครือข่ายตะลึงพบรายชื่อเด็กฝาก 1,738 คนเสียหายไป155ล้านบาทครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับจับนายกออนโกงสอบอีกรายสำคัญเด็กฝาก 1.7 พันอนุทินวรสิทธิ์ประสานเสียงยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มวยล้มชี้ปมเรือนจำปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเหตุฝากขังครบ84วันแต่ปปช.ยังไต่สวนไม่เสร็จยันคดียังเดินหน้าต่อด้านมหาดไทยเร่งคืนสิทธิ์คนสอบได้จริงเข้าบรรจุใน20ตุลาคมนี้บก.ปปป.ลุยบุกรวบปลัดออนคาห้องทำงานขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าสายเรียกรับเงินเพิ่มครับ
0: ค่ะคดีแม่พัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่มีปัญหานะคะที่กับครอบครัวค่ะเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ลามไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะล่าสุดแม่พัดนะคะซึ่งกลับเข้าไปศูนย์พักพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อจะไปชี้จุดทำแผนขณะใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์จังหวะนั้นเผชิญหน้ากับป้าแมวอีกครั้งด้วยนะคะป้าแมวก็คือเป็นเจ้าของศูนย์นี่แหละค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาแม่พัดเดินทางไปยังศูนย์พักพิงท่าม่วงกาญจนบุรีก็นำตำรวจเจ้าของคดีลงไปพื้นที่ด้วยแหละค่ะไปชี้แจงจุดห้องพักลับซึ่งอยู่ด้านในสุดก่อนจะเข้าไปถึงจุดชี้อื่นๆแม่พัดก็เผชิญหน้ากับป้าแมวมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในศูนย์นะคะซึ่งป้าแมวก็บอกว่าขอให้พูดความจริงแม่พัดได้ยินพร้อมเห็นคนที่เคยดูแลยืนประกบอยู่ทำให้แม่พัดนั้นถึงกับอาการกลัวค่ะกลัวจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมเจ้าหน้าที่กองปราบก็เลยขอให้ป้าแมวออกไปก่อนจากนั้นตำรวจพาแม่พัดไปชี้จุดทำแผนที่ห้องลับเรียกกันนะคะที่เขาเรียกกันว่าแดน4ที่เคยเข้าไปพักอยู่เมื่อไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวจนเป็นลมกลั้นไม่อยู่นะคะร้องไห้ออกมาสักพักก็เดินต่อไปได้การเข้าไปชี้จุดครั้งนี้ทางกองปราบก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์แม่พัดหลั่งน้ำตาชี้ห้องขังลับศูนย์ดูแลผู้ป่วยกาญจนบุรีลั่นเอาผิดถึงที่สุดตำรวจพานำชี้จุดเกิดเหตุศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดปล่อยโฮสุดขณะสุดพื้นขณะชี้ห้องลับชั้น4แฉถูกขังทึบซ่อนตัวช่วงมีหน่วยงานตรวจขณะที่ลูกชายเจ๊แมวยกมือไหว้ขอโทษสังคมเหยื่อยืนยันเดินหน้าฟ้องไม่เว้นแม้คนในครอบครัวด้านเจ๊แมวโต้อย่าเข้าใจผิดยันแบ่งโซนถูกต้องค่ะ
1: ข่าวสดครับมีประเด็นผู้บัญชาการสตม.นะครับ สนธิกำลังขยายผลตรวจคนบ้านหรูย่านวังทองหลังกทม.จับกลุ่มผัวเมียชาวจีนเครือข่ายพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เป็นคน

0: ไทยนะครับก็จับกุมได้และก็พร้อมจะผลักดันออกนอกประเทศนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับผัวเมียจีนพ่อทิพย์สวมสิทธิ์บุคคลบ้านหรูกลางกรุงโยงบัตรหัวศูนย์ฟอก500ล้านบิ๊กรานสั่งการให้นพสินสยามสนธิกำลังกรมการปกครองโดป้า NICE เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือขยายผลคดีพ่อทิพย์สวม10บัตรหัวศูนย์ฟอกเงินจากพื้นที่ภาคเหนือบุคคลบ้านหรูย่านบางคลองหลังกทม.ครับรวบ2ผัวเมียชาวจีนอี้หลงจีนกุ้ยกับ2หนุ่มจีนและพม่าหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้24รายทั้งคนไทยจีนเมียนมาที่เชียงรายครับให้หนุ่มไทยเป็นพ่อรับรองบุตรเพื่อสวมสิทธิ์ทำธุรกิจถือครองที่ดินใช้นอมินีพบเงินหมุนเวียนในครอบครัวกว่า581ล้านเผยแชทขายบัตรหัวศูนย์หัวละ 120,000 บาทนะครับกำชับตม.ทุกด่านทุกประเทศสังเกตพ่อแม่ลูกเดินทางเป็นครอบครัวข้ามประเทศให้ตรวจสอบเชิงลึกป้องกันสวมสิทธิ์ซ้ำรอยรัฐมนตรีวรสิทธิ์ลั่นจากนี้ไปต้องไม่มีเรื่องนี้อีกครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทชเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทชหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทชนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทชได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทชในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทชนั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทชมาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานก

0: สทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผืนป่าและชีวิตที่ยั่งยืนพบกับนิทรรศการพิเศษครูพระบารมีสถิตที่กลางใจนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี16หลักสูตรและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

หมดรอบค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาคุยกันบ้างดีกว่านะคะหายไปหลายวันหลายคนหลายท่านบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีค่ะพอดีลูกสาวที่นอนด้วยกันมา10กว่าปีจากไปก็เลยรู้สึกชีวิตก็ค่อยๆพิจารณานะคุณผู้ฟังคนเราไม่จากเป็นก็จากตายนี่คือจากลูกสาวคือน้องหมาที่รักเขามากแล้วก็นอนด้วยกันน่ะก็เลยเอาจะเกเกนิดนึงเลยไม่ได้มาทำงาน วันเสาร์นี้มาค่ะแล้วก็ทุกอย่างพอเราคิดพิจารณาแล้วไม่จากเป็นก็จากตายเราเห็นสังขารเขาเราก็ไปโหยหาจริงๆแล้วจิตวิญญาณที่เขาหลุดไปเขาไปเกิดใหม่ละอีแต่เรานี่แหละที่ยังต้องหายใจอยู่นะอย่าขี้เกียจแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะวันนี้มาส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วก็เปิดเพลงที่คิดถึงเพลงยุคกลางยุคเก่าเราจะเปิดกันในวันนี้นะคะสวัสดีทาง Facebook ค่ะพี่สวยมาแล้วค่ะบุ๋มบิ๋มสวัสดีลูกแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์อีกนะทำไมได้ฟังเพลงยาวๆไม่ต้องมีดีเจพูดใช่ปะมีน้ำหวานมาค่ะปาล์มโอลีฟคุณเรืองเดชจากเป็ดลาดพร้าว46นะคะหนูแฮมวันนี้ได้เกรด4มาอวดแม่ดีใจด้วยลูกหนูเก่งมากแล้วก็มีแถวๆนะคะมีน้ำอ้อยพี่จุ๋มค่ะคุณสุนิสาแล้วก็มีใครอีกเอาละคุณกฎชมนค่ะมาทักทายกันหน่อยเร็วใครที่คิดถึงทานะคะอยากทราบว่ายังอยู่กันไหมตัวเองมารายงานตัวแล้วนะคะ

ว่าทายังอยู่พี่หวานใจคนใกล้ค่ะขอบคุณคุณสุนิสานะคะแล้วก็ใครอีกคุณสมประสงค์จากปารีสค่ะตอนนี้15องศาเซลเซียสนะคะ 3:40 น. Have a nice weekend เช่นกันนะคะ

มันสะอื้นในอกค่ะคุณผู้ฟังเอออ้าวเดี๋ยวเราว่ากันไปคุณทัพทิมบอกว่าไงพรุ่งนี้วันพระนะคะขึ้น15ค่ำเป็นวันศาสตร์ก็เตรียมของใส่บาตรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณนิตยาค่ะบุ๋มบิ๋มว่าไงมาไวไปไวคืออ่ะสวัสดีนะลูกก็คิดถึงทุกคนค่ะบางทีอยากจะไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ไม่ไหวนะก็ที่ผ่านมาก็คือพยายามคือคนเรามันมีเวลานี้จริงๆถ้าหากว่าเราไม่เกิดเราก็คงจะไม่ตายแต่ทำยังไงได้ชีวิตที่มันต้องเป็นอยู่ในวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอะไรที่หนีไม่พ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำได้ในสิ่งที่ดีๆนะคะเก็บเอาไว้ติดวิญญาณเพื่อเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็จะได้รับในสิ่งที่เราทำนั่นแหละทำดีก็ต้องได้ดีถ้าหากว่าทำไม่ดีแน่นอนก็ติดวิญญาณแบบของเราไปเช่นกันนะคะเอาแดง15ค่ำเหรอพรุ่งนี้น้ำหวานขอโทษทีอ้าวสำหรับเรื่องราวของบทเพลงส่งไปไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะ Facebook ที่ทักทายกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง SMS ที่489400แม่เปียเข้ามาทักทายแล้วสวัสดีค่ะคุณภัยศรีสวัสดีค่ะคุณสุริยาขอเพลงออกพรรษาที่เชียงค่ะยังไม่ออกพรรษาเนาะออกพรรษา26ใช่ไหมคะไม่เป็นไรจดไว้ก่อนสำหรับบทเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้แต่สำหรับที่เปิดไปแล้วในบ้านของเราก็ยืนยันว่าทามาแน่นอนนะคะตามมาด้วยทรัพย์สินคนเก่าพี่เพิ่งพุ่งดวงจันทร์คำสั่งเตรียมพร้อมค่ะพี่เป้าสายันสัญญาคืนนี้พี่ติดเวรค่ะพี่วิไลพนมนะคะไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกสรรคู่กันทองฐานเรือมาแล้วพี่เอายอดรักสลักใจทหารเกณฑ์ผลัด2ค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรยังแข็งแรงอยู่ค่ะเพิ่งเจอในงานของครูดอยอินทนนท์นะคะก็บทเพลงที่ครูแต่งให้กับพี่ยงก็ดังอย่างเสียงซอสังสาวเจอสิทธิพรสุนทรโพสต์เจอน้ำพึ่งปึงสามพันเจอหลายๆคนนะคะที่ครูได้แต่งเพลงให้งานเพลงครู 2,000 เพลงเชียวนะนะคะเพียงแต่ว่าทาก็จะรู้น้อยไปหน่อยเพราะว่างานเพลงก็จะเป็นทางอีสานซะเยอะนะคะชื่อดอยอินทนนท์แต่เป็นคนอีสานค่ะสำหรับบทเพลงที่ตามมาทั้งมวลรักลูกทุ่งค่ะก็เป็นงานเพลงของพี่พระวัฒน์ลูกเพชรเป็นบทเพลงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาถึงแม่พวงมะนาวค่ะพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณสาวอยู่บ้านไหนอาปองปรีดานะคะซึ่งพี่ยงสอนชัยก็นำมาร้องใหม่เหมือนกันฝากใจว่าอีสานพี่อายรักสลักใจสาวผักไห่พี่ชาตรีศรีชนค่ะหนุ่มพเนจรอาบรรจบเจริญพรนะคะก็เป็นเพลงอยู่ในภาพยนตร์มนต์ลูกทุ่งนะคะป่าซางนางไพรป่าซางนี่ครูสุรพลสุบัติเจริญตามมาด้วยนางไพรพี่ป้าสายันสัญญาสามวันคนสวยพี่แอสสุรชัยสมบัติเจริญและที่จบไปคือฮักสาวขอนแก่นคุณพรที่พาบอกว่าที่ปากชมจังหวัดเลยฝนตกโปรยๆหมอกหนาอากาศเริ่มเย็นๆนะคะโอ้อยากไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็แถวว่าไงคะมาไม่ทันทรัพย์สินคนเก่ามาเช้าหน่อยทีจ้ะเอาละคุณที่แนะนำเพลงพี่แอลมาด้วยนะคะคุณพี่หวานใจบอกอยากฟังพี่ยงบัวหลวงบึงพระลานเดี๋ยวค่อยว่ากันรักข้ามกำแพงก็เข้ามาภาพประกวดแต่ตอนนี้เขาเป็นฝั่งสาวๆกันบ้างเป็นสาว AM เนาะเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายๆบทเพลงอีกชั่วโมงกว่าๆที่เราจะได้ฟังเพลงที่คิดถึงกันค่ะ

0: เป็นสองสาวนะคะสาว AM พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็สาวลูกทุ่งค่ะเสียงร้องทาเองซึ่งทั้งสองงานเพลงนี้เป็นงานเพลงของครูลพบุรีรัตน์นะคะจะว่าไปแล้วในรูปแบบของเพลงในยุคก่อนๆเราจะเห็นถึงการบรรยายความเป็นท้องทุ่งท้องนาแล้วก็ด้วยถ้อยคำที่ฟังง่ายๆสบายๆนะคะก็เวลาที่ฟังเพลงเราก็อยากให้คือชี้ว่าเรามาพิจารณากันหน่อยเนาะในการใช้ภาษาของครูเพลงแต่ละท่านซึ่งจะมีความแตกต่างกันในการใช้คำถ้าจะเป็นครูลบก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้คำตายใช้คำว่าคำตายก็สะกดด้วยแม่กกกดกบประมาณนี้นะคะก็จะมีคำที่จริงๆแล้วเป็นการแต่งเพลงที่ยากมากส่วนครูการก็จะเป็นภาษาที่สวยครูพงศักดิ์วิธีการเขียนแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละช็อตก็แล้วกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเก็บอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มกับบทเพลงที่คิดถึงกันค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้ยจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวโดยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเช็ดผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา

0: ร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี่เวลา 9:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อได้จริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และ AIไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่โดนกระทำเนาะคุณสวัสดิ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ว่าผู้ชายแต่ก็เป็นเพลงที่เพราะนะคะก็แนะนำมาเองนี่คะเริ่มตั้งแต่เพลงน้ำตาเมียหลวงคุณฉันเห็นคุณแล้วของคุณ ยังจะมีอารมณ์สนุกชีวิตคนเรานะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าเราจะต้องให้จบเร็วๆเรื่องราวของความเศร้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำมาทั้งสิ้นนะคะแต่คนเราจะเศร้าตลอดเวลาก็ไม่ไหวไหมขณะเดียวกันถ้าจะสุขตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดเสมอว่าความเศร้านั้นให้อยู่กับเราให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้ไปจากเราเร็วที่สุดแต่ความสุขนั้นเอามาเป็นพลังให้เรานะคะแล้วก็เตรียมรับไปเลยว่าเอ้ยวันไหนเราที่เราจะต้องเจอเรื่องเศร้าๆเราจะได้ไม่ต้องเศร้ามากทุกอย่างเดินสายกลางค่ะมัชฌิมาปฏิปทาวันก่อนมีถ้าเห็นแถวบ้านนะคะโอ้ยเป็นเรื่องราวกันเลยรถเขาต้องการไม่เข้าในเส้นคู่ขนานแถวบ้านมีชายคนหนึ่งเอาปืนจ่อหัวตัวเองนะคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองที่จะต้องน่ากลัวหรือว่ามันทำให้คนทุกคนที่อยู่รอบๆนั้นหวาดระแวงเพราะถ้าเกิดว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ต้องป้องกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกันให้คนอยู่ใกล้ตรงนั้นน้อยที่สุดคือไม่ให้เข้าเลยแล้วก็ให้อยู่ห่างๆกันไปเลยเพราะถ้าหากว่าเขาเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาจริงๆมันเกิดความเสียหายได้นี่คือการป้องกันเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้แหละในอารมณ์หรืออารมณ์จรสิ่งที่เข้ามาในห่วงของความรู้สึกของแต่ละคนมันจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีธรรมะในหัวใจคือมีหลักในการยึดเหนี่ยวหัวใจมันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่เคว้งนะเหมือนตัวเธอเองอยู่กับธรรมะเยอะเนาะถ้าก็ค่อยๆแหละแต่มันเป็นปุถุชนนะคะจะบอกว่ามันจะไม่ให้เสียใจได้ไงกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียต้องจากคนที่เรารักนะคะก็เป็นอะไรที่ก็ต้องมันอดไม่ได้ที่จะต้องเสียใจทั้งที่ก็บอกกับตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอร้องไห้ก่อนได้ไหมอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องจบให้เร็วเพราะไม่งั้นน่ะพอเรารู้สึกแย่เศร้ามันเหมือนจะทิ้งร่างเลยไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเจอใครเลยแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อครับจนเมื่อชีวิตต้องเดินต่อทำยังไงอันนั้นเอาไว้ข้างหลังก่อนเราทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดก่อนนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบมันคือสิ่งที่ทาบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาที่ทาจะทำอะไรก็แล้วแต่ทาจะนึกถึงคำพูดที่ทาได้พูดตลอดเลยว่าเราได้บอกกับทุกคนนะเราได้พูดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราจะไปบอกเขาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีแง่มุมความคิดที่จะต้องทำให้ได้เหมือนที่เราพูดคุณสมพศสงฆ์ค่ะอ๋อหมายถึงว่าเรื่องราวของน้องหมาทาใช่ไหมคะ ก็เลยแบบเอ้ยเราจะทำยังไงดีนะคุณแม่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำใจนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสวรบอกไม่อยากให้เศร้าค่ะเออทาก็ส่งของเพิ่งมานั่งฟังอ๋อพี่ถาเป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณเล็กกาแฟทุกอย่างก็จากไปค่ะมันไม่อยากให้จากเนาะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่เราผูกพันเมื่อจากไปแล้วเราก็ต้องได้แต่มานั่งพิจารณาแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองว่าเราจะต้องแข็งแรงนะแล้วจากนี้ไปเราจะดูแลเขายังไงให้เขาได้อยู่กับเราให้นานที่สุดไม่ทำร้ายเขาคือทานอะเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็เวลาเขามานั่งข้างๆแล้วขออะไรขอกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อดที่จะป้อนไม่ได้เพราะป้อนเขาตัวพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นแล้วเขาไม่ชอบกินน้ำถึงบอกว่าในระบบร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่การเรื่องของการดูแลการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะยังไงก็ตามต้องกลับมาดูแลที่ตัวเองแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุขบุญบิ่มว่าไงอย่าร้องไห้พร่ำเพรื่อใช่อ้าวหนูแม่ร้องไห้อยู่2วัน3วันวันนี้ก็ยังร้องอยู่แต่วันนี้ทำหน้าที่อยู่เราจะส่งเพลงแล้วก็เพิ่มความสุขกันนะคะคุณผู้ฟัง
น้ำตาเมียหลวงตาผ่านไปเรียบร้อยนะคะตามมาด้วยหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ค่ะอ้อขุดดินแช่งก่อนพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็หยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ก็เสียงร้องพี่เรียมดาราน้อยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ป่วยก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยนะคะแล้วก็น้ำมาช่างร้ายเหลือค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะก็เพราะรักค่ะเสียงร้องของไทยเองงานเพลงของอาจารย์เดี๋ยวก่อนผู้แต่งเอ้าดูสิลืมแค่นี้เดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะคะซึ่งพี่อ้อยวิภาจันทรกุลก็ร้องไว้ในรูปแบบของลูกกรุงตัวเองก็มาร้องแบบลูกทุ่งเติมเอื้อนอะไรนิดหน่อยอ๋ออาจารย์ชัยรัตน์วงเกียรติขจรนะคะผู้แต่งรักควายสบายกว่าค่ะพี่เพื่อนเอี้ยงค่ะทานทิพย์ถาวรสุริงานเพลงคู่การกรุณวงนะคะคุณแม่บอกว่าตอนคุณพ่อเสียจะบอกพี่น้องทุกคนว่าอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวดวงจิตคุณพ่อจะห่วงแล้วคนที่ร้องไห้จะเป็นทุกข์จะลำบากค่ะพี่น้องทุกคนเลยไม่มีใครกล้าร้องไห้ค่ะเนาะแหมเก่งนะไม่กล้าร้องไห้เอาล่ะยังอยู่ในเรื่องราวของบทเพลงที่คิดถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงที่แนะนำด้วยนะคะถ้าเห็นข้อความทาง Facebook ที่แนะนำเพลงมาเสียงร้องของพี่สังทองสีสายกับเพลงรักข้ามกำแพงเราก็มาอยู่ในโหมดของความรักกันดีกว่าเป็นความรักที่สวยงามเมื่อเรามีความรักตรงนี้แล้วเวลาผ่านไปยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นความรักที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะน้องสาวน้องมาจากไปใช่จ้ะน้องสาวก็เรานึกถึงวันแรกที่เราเจอกันจริงนะคำที่แม่ทาพูดว่ารักรู้คลายตายรู้ลืมมันเป็นเรื่องที่ไม่เจอกับตัวเองก็คิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปได้จริงๆจากสิ่งที่เราสัมผัสแม่พูดมาปุ๊บเรายังไม่ได้สัมผัสตรงนั้นแต่พอมันสัมผัสปุ๊บอ๋อทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองแล้วมันก็คือเป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าอยากให้ทุกคนมีแต่ความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองรักข้ามกำแพงสิ่งร้องของพี่สังทองสีใสค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS
6: วิ่งกระ

0: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
1: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาเมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: องจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่

0: 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยสิรินทรานิยากร

แล้วนี่คือบทเพลงของครูดอยอินทนนท์นะคะรักติ๋มคนเดียวพี่เป้าสายันสัญญาร้องแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากงานของครู 3,000 ถึง 3,500 เพลงเลยไม่ใช่ธรรมดานะคะครูก็ขอเป็นศิลปินแห่งชาติก็ยื่นเรื่องไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนะคะก็จากพวกเราไปซะก่อนก็ขอให้ครูอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ผลงานของครูนั้นเราก็จะร่วมกันถ่ายทอดสืบต่อให้คนได้ยินได้ฟังกันต่อไปขอบคุณที่ครูได้สร้างนักร้องได้แต่งบทเพลงเพราะๆให้เขาได้ใช้ทำมาหากินต่อไปบุญกุศลทั้งหลายก็ได้ส่งให้กับครูละค่ะเหมือนกับครูเพลงทุกท่านที่ทำตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบทเพลงที่เปิดไปตั้งแต่ระฆังกำแพงที่แนะนำมานะคะตามด้วยเทพธิดาพระสิ้นพี่ต้อมเจริญรุ่งสว่างระฆังคลองพี่รักชาติสิริชัยนะคะวันนั้นก็เจอพี่เขาด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปทักทายกันพี่เขาก็มาด้วยแล้วก็ค่ายใจพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่น้ำท่วมขังยังอยู่โดยเฉพาะปราจีนบุรีนะคะส่งกำลังใจให้กับนกนะคะหลานอายแล้วก็ป้านางกำลังเดินทางไปขอให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขและมีแต่ความโชคดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันจันทร์ในภาพปกติ10โมงเช้าค่ะเดี๋ยวพบกับเพื่อนอ้อยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะลาด้วยเพลงจะขอกระริบขอสวัสดีค่ะ

0: 10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นบงรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริกคลีนนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
5: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
4: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
0: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทัน ทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบระบิดกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

สดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ FM 95ในช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษกับพี่อ้อยกระท้อนนะคะตอนนี้กลับมาจากยุโรปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่สามารถเห็นหน้าค่าตากันได้นะเพราะว่าบ้านพี่อ้อยตอนนี้ถูกล้อมไปด้วยน้ำนะคะเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะคะเนื่องจากว่าอยู่เขตราชกระบังมันก็เลยออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมีบางจุดที่น้ำท่วมขังเกินครึ่งเมตรก็เลยต้องใช้วิธีการโฟนอินเข้าไปก่อนต้องรอสถานการณ์ที่มันคลี่คลายก่อนนะคะเราอาจจะได้เจอกันวันไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจก็ต้องดูว่าเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมมันไปยังไงมันเสร็จเรียบร้อยวันไหนอะไรยังไงนะคะก็คิดถึงนะช่วงที่พี่ไอ้มีอยู่คุณหมีคณชัยมาจัดการให้ใช่ไหมให้เพื่อนๆได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่าเพราะตอนนี้พี่ไอ้ก็กำลังเตรียมตัวออกไปลงเจเนื่องจากว่าไปกินเจนะคะก็ไม่อาจจะเสียงวูบวับนิดนึงนะคะก็กราบขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวฟังสักเพลงยาวๆกันเลยละกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีติดปลายสายแบบรับสายหน้าไมค์กันนิดหน่อยนะคะไปฟังเพลงก็ได้เลยค่ะ

0: ค่ะคนที่ยังมีแม่ดูแลอยู่มีแม่ให้อบกอดก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีกันด้วยนะคะนะคะก่อนที่จะไม่มีให้กอดก่อนที่จะไม่มีให้บ่นหรือว่าก่อนที่จะไม่มีคนที่คอยรักดูแลเอาใจใส่นะคะอย่างน้อยก็โทรศัพท์พูดคุยกันก็ได้นะถ้าตัวเองยังต้องทำงานอยู่ในเมืองสังคมเมืองที่ต้องดิ้นรนเราก็ต้องทำงานกันไปตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยเราก็ไม่ละทิ้งนะคะก็หมั่นดูแลแล้วก็หมั่นโทรศัพท์พูดคุยคุณแก่ไม่ต้องการอะไรมากเราขี้น้อยใจแค่ลูกโทรไปหาก็ดีใจมากแล้วเอาละค่ะตอนนี้เรารับสายหน้าไมค์กันสักสามสายเนาะคนที่คิดถึงพี่อ้อยหายไปเป็นเดือนเนี้ยเออโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันสายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อยครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่าเองครับพี่อ้อย
0: มาแล้วปีนึงมาครั้งนึงมาแล้วมาแล้วแล้วบ้านเธอเป็นยังไงอยู่ติดทะเลน้ำท่วมไหมอ่ะ
1: บ้านพี่อ้อยอ่ะ
0: โอ้ยน้ำท่วมดีเป็นไข่ดาวอยู่นี
1: ่
0: อยู่ว่ากำบังว่ากำบังเป็นที่สุดท้ายที่เขาจะเยียวยาเนื่องจากว่ามันผันน้ำออกไปที่ไหนไม่ได้ยัน
1: นั่นนะพยายามยกเอาของยกไว้ที่สูงก็แล้วกันนะ
0: โอ้ไม่ยกไปยกไม่ได้ยกไม่ทันยกไม่ทันแล้วมาจากเมืองนอกท่วมเต็มปิ่มพอดีอ่ะ
1: ก็คือ
0: ไม่ทันเพราะว่าพี่นั้
1: น
0: ตอนนี้เลยต้องอยู่คอนโดชั้นห้าเดินขึ้นเดินลงเลยแข็งแรงไปโดยปริยาย
1: ไม่เป็นไรได้ออกกำลังกายมั่งบริหารร่างกาย
0: นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยคุณแก่อายุ60หน้าขึ้นลงขึ้นลงวันละสองรอบชั้นห้านั้นดูก็แล้วกันนะเอานี่อยากฟังเพลงไหมอ่ะบัง
1: ขอเพลงอย่าพึ่งท้อของไม้เมืองนะครับ
0: อย่าพึ่งท้อของไม้เมืองเห็นไหมสายตัด
1: มอบเพลงนี้ให้กับพี่อ้อยแล้วก็แฟนๆรายการแล้วก็มอบให้พี่น้องที่ประสบภัย
0: น้ำท่วม
1: ท
0: ุ
1: กท่านหลายๆจังหวัดด้วยนะครับ
0: เออขอบคุณมากนะวันนี้มาแจกกำลังใจให้กับพี่น้องคนที่ประสบน้ำท่วมท่วมแล้วก็เกิดเหตุนะแล้วพอหลังจากท่วมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันใหม่ว่าจะสับสนชีวิตกันยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ส่งกำลังใจไปให้เลย
0: เออได้ได้วันนี้เติมเงินเยอะนะพูดคุยได้นานนะปกติพูดไปได้นานอย่างนี้นะตังหมดนะ
1: ครับโทรยากโทรยังเหลือเกินเอาเป็นว่าแค่นี้เดี๋ยวสายจะได้เดี๋ยวนาน
0: ไม่รู้เหรอช่วงนี้มันท็อปชิดมันโทรติดยากนั้นโอเคโอเค
1: เออไปว่าวางสายก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวสายสิต้องจะรอนาน
0: โอเคโอเคได้ได้ได้ได้คุณมากแม่วันแม
1: ่
0: ว
1: ัน
0: นี้ค่ะวันนี้ค่ะอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วนะสวัสดีค่ะเป็นใครคะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยคิดถึงคิดถึงมาได
0: ้โอ้ยนันใช่ไหมนันใช่ไหมนันเพชรบูรณ
2: ์ใช่จ้าพี่เป็นไง
0: เห็นปะนี่ขนาดไม่ได้ดูหน้าจอนะได้ยินเสียงรู้เลยว่าใครเห็นปะ
2: ไม่คุยกับพี่อ้อยตั้งนานพี่อ้อยมีหายแล้ว
0: เดือนนึงนะเดือนนึงแล้วก็อาทิตย์นี้ว่าจะว่าจะเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำไม่ลดเลยอ่ะน้ำบ้านพี่อ่ะลาดกระบังเนี่ยคือคอนโดที่พี่ไปเช่าอยู่ตอนนี้นะเนื่องจากว่าน้ำท่วมบ้านใช่ไหมอยู่บ้านไม่ได้ ก็เลยต้องไปเช่าคอนโดอยู่พอเช่าคอนโดอยู่เนี่ยก็คือรอบเนี่ยรอบบริเวณอ่ะมันท่วมหมดเลยมันไปไหนไม่ได้ไปได้แค่หาข้าวกินแล้วก็กลับหาข้าวกินแล้วกลับไม่สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้
2: ท่วมเยอะไหม
0: เยอะสิก็รถพี่โฟร์วิวก็คือครึ่งรถอะประมาณครึ่งประมาณเมตรนึงอะได้
2: แล้วนี่รถก็อย่างนั้นรถลงมากแย่เลย
0: ก็บ้านก็ต้องปล่อยให้ไว้อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเขาน้ำลดแล้วอะพี่คงต้องเข้าไปดูอีกทีว่ามีอะไรเสียหายบ้างของในนั้นอะ เพราะว่า

0: เอาไปไม่ได้น้ำท่วมเยอะมาก
1: เป็นกำลังใจนะคะพี่อ้อยอุ้มขอบคุณ
0: มันเป็นนะนะไม่รู้ทำไงทางว่าจะหนีไปอยู่เขาคอแล้วเนี่ยไปอยู่เพชรบูรณ์หาที่เพชรบูรณ์น้ำท่วมเปล่าม
1: าพี่อ้อยจุดนี้ไม่ท่วมดีมากเลยเขาลอกคลองใหม่อ่ะมันป่าสักอ่ะ
0: เออนั่นแหละไปอยู่แต่เพชรบูรณ์น้ำไม่ท่วมเนาะ
1: เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือนกันยาทั้งเดือนท่วม6ครั้งอ่ะค่ะกำลังคนกำลัง
0: เออเนาะบางทีเราต้องแก้ปัญหาแบบว่าถ้าปัญหาที่ต้นเหตุเขาแก้ไม่ได้กันเนี่ยเราคงต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเราลอยน้ำได้หรือเราจะทำยังไงให้ทรัพย์สินของเราที่มีค่ามันสามารถไม่จมน้ำได้เราต้องหาวิธีการหาอะไรนวัตกรรมหรือหาอะไรที่มันสามารถดูแลทรัพย์สินเราได้อะไม่งั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกปีอะเราต้องนั่งแก้ปัญหาทุกปีเราเครียดทุกปีเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าเราต้องมานั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทุกปีก็ไม่ไหวนะ
1: ใช่ๆเขาก็เลยผ่ากันลอกคลองไอ้พี่อ้อยแล้วก็ติดฝาผนังกั้นน้ำอ่ะ
0: อืม
1: ทีนี้ก็เลยพี่อ้อยพรุ่งนี้ว่างไหมพี่อ้อยเนี่ยพุ่มพาดำน้ำที่เพชรบูรณ์แล้วพี่อ้อย
0: พาดำน้ำที่เพชรบูรณ์พรุ่งนี้ว่างอะไรอ่ะพรุ่งนี้ดันเนียก็อยู่ติดเกาะอยู่นี่แหละ
1: ไอ้ซูซูซูซูนะ
0: วันนี้ขอเพลงอะไรวันนี้นันขอเพลงอะไรมาคะ
1: หัวใจเจเจของน้าของ
0: เรานี่ขอเพลงลึกตลอดดีแล้วพี่จะได้ฟังด้วยบางทีบางเพลงพี่ก็ลืมไปบ้างแล้ว
1: พี่อ้อยเมื่อก่อนพี่อ้อยอยู่สองใบเหรอใช่ไหม
0: ใช่สิอยู่สองใบพี่เป็นนักร้องนำวงสองใบมาก่อน
1: ใช่ที่เขาเขียนเพลงให้สองใบเยอะๆใช่ไหม
0: ใช่ก็มีนะมีนะซูนะต้อมแล้วก็มีนะวี3คนนี่แหละนะต้อมกับนะวีอ่ะที่เป็นเขียนเพลงให้ตอนสมัยกับท้อนยุคแรกๆนะคะก็เป็นเพื่อนกับนะซูนั่นแหละแต่ว่า2คนนั้นเขาอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้เหลือนะซูคนเดียวยังอยู่ในโลกมนุษย์อยู
1: ่อีกนานอีกนาน
0: อย่าไปแช่งนะแกนะแกแข็งแรงจะตายหนูยังมีแรงทะเลาะกับพี่อีกนาน
1: นะฮะมาแอบอย่างเงี้ยไปไม่ได้ห้ามไปเด็ดขาดต้องอยู่ด้วยกันกับ
0: เขาเขาถึงบอกว่าคนรักกันมักจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันอยู่เสมอพี่รู้ว่านะสุเขารักและเป็นห่วงพี่นะแต่บางทีพี่ก็ชอบแบบว่าชอบเหน็บแนมแกหรือไม่งั้นบางทีแกก็ชอบดุพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น้าหลานแกเป็นพ่อที่นำพี่เข้าสู่วงการเพลงเพื่อชีวิตเลยนะนะสุเนี่ย
1: เขาเป็นก
0: ัน
1: เองแล้วเขาไม
0: ่
1: ได้ถ
0: ือ
1: ต
0: ั
1: วแม่อะไรเลย
0: ใช่ค่ะใช่แกติดดินนี้แหละ
1: เขาอยู่แบบติดดินก็เคยอยู่แบบติดดินแบบนั้น
0: จะมอบให้ใครไหมจะมอบให้ใครไหมนานเพลงนี
1: ้มอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มมังสะพุงแล้วก็คุณสุรเดชเขียดชายแดงคุณบัวขาวรามคำแหงแล้วก็ใครอีกคุณมณัฐนครซีธรรมดาแล้วก็พี่อ้อยแล้วก็น้องหนังใหม่ก็F495ทุกคนด้วยเลยค่ะ
0: อ๋อขอบคุณมากนะคนสวยโอเคค่ะ
1: สุขภาพนะคะพี่อ้อย
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ยุ่งเยอะอะไร
0: ยุ่งเยอะใช่ช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากสวัสดีจ้านัน
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะ
0: อันละค่ะเหลืออีกสายหนึ่งที่จะคุยกันตอนนี้เสียงอาจจะแบบว่ามีอะไรเข้ามาแทรกบ้างนะคะเนื่องจากว่าพี่อ้อยกำลังจะไปทานข้าวที่โรงเจนะคะก็เลยอาจจะมีเสียงรถถอยที่ตาที่ตาอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะสงสัยอีกสายหนึ่งรอนานจะหลุดไปแล้วนะคะอีกสายหนึ่งรอนานหลุดไปแล้วถ้ามีสงสัยก็ฟังสองสายก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าพึ่งท้อของไม้เมืองล่าสุดที่เพิ่งเจอน้องอ้อมที่งานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตนี่แหละนะคะน้องก็เข้ามาทักทายแล้วก็เป็นเพื่อนกันทางเฟซนะคะแล้วก็อ้อมเนี่ยเอกลักษณ์ของการใช้เสียงดีมากนะพี่อ้อยว่าน้องเป็นคนที่แบบว่ามีเสียงมีเอกลักษณ์อะฟังเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นไม้เมืองอะคือไม่ว่าน้องจะร้องแบบเอาเพลงของใครมา cover หรือว่าร้องเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงที่เขาแต่งเองอะเป็นเพลงอื่นของศิลปินเพื่อชีวิตท่านอื่นก็ยังฟังเป็นเสียงไม้เมืองอะ พี่ว่าคนที่มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงแบบนี้หาไม่ง่ายนะเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะร้องจะเป็นเหมือนกับว่าพยายามจะก๊อปปี้ให้เหมือนต้นฉบับให้เหมือนอะไรเงี้ยแต่บางทีมันขาดความเป็นตัวตนของตัวเองไปแต่อ้อมเนี่ยไม่เลยตัวตนเขายังอยู่ครบเสมอนะคะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยอ่ะส่วนอีกเพลงนึงเนาะอีกเพลงนึงที่ขอกันมาก็คือหัวใจแช่ๆของณหว่องมงคลอุชกก็เดี๋ยวสงสัยนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วใครที่อยากจะฟัง

0: เมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
0: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ9ถึง18ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมืองสีเมืองลานเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

็นเรื่องราวของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องราวของป่าไม้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆจะให้ส่งกำลังใจให้คนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในเรื่องของน้ำท่วมนะคะประสบภัยซึ่งตัวพี่อ้อยก็เป็นบุคคลในกลุ่มนั้นด้วยนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้นะคะก็เราคงต้องให้กำลังใจกันไปแบบนี้แหละเพราะว่ามันต้องแก้ไขแล้วก็ต้องดูว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งที่มันมีการท่วมของน้ำเนี่ยหนึ่งถ้ามีกำลังทรัพย์หน่อยเราอาจจะยกบ้านให้สูงขึ้นไหมหรือว่าหาวิธีการรักษาทรัพย์สินของเราด้วยวิธีต่างๆเช่นอาจจะทำแพสำหรับเวลาน้ำเริ่มมาเอารถขึ้นแล้วให้มันลอยขึ้นไหมหรือว่าใช้วิธีการเก็บข้าวของไว้บนพื้นที่สูงหรืออะไรเงี้ยเราต้องหาวิธีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่พี่อ้อยว่าถ้ามันเคยท่วมแบบนี้น่ะมันอาจจะกลับมาท่วมได้อีกเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันไว้ซึ่งตัวพี่อ้อยเองก็คิดว่ามีมาตรการแล้วล่ะว่าถ้ายังไงซะก็คงจะทำบ้านแบบว่าไปถุนสูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ชั้นบนไปอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็ถ้าช่วงที่น้ำท่วมเราอาจจะขนของขึ้นแพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันไปตามแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนพูดถึงภัยของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นพายุที่มันเข้ามากระหน่ำพายุฝนเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อะมันเป็นภัยของธรรมชาติของที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะเราต้องอาจจะต้องแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนแต่เราก็ยังคงมีความหวังว่าเวลามันเกิดอุทกภัยหรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมองเห็นความลำบากลำบนของพวกเราก็จะเข้าถึงสถานที่ที่ลำบากลำบนได้รวดเร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างเฉียบพลันนะคะก็หวังเป็นอย่างนั้นเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเล่าเรื่องการเดินทางไปยุโรปให้ฟังที่พี่อ้อยไปเป็นทริปที่มีทำงานร้องเพลงที่ยุโรปนะคะก็มันเป็นพี่อ้อยก็สูญเงินไปเยอะอะเนื่องจากว่าเราไม่รู้กฎหมายการเข้าเมืองของแต่ละประเทศคือมันต้องมีการพกเงินข้ามประเทศเนี่ยได้ไม่เกินเท่านี้ถ้าเกินจากนั้นเราจะต้องถูกปรับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีซึ่งพี่อ้อยก็เดินทางยุโรปมาหลายรอบแล้วพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องนะมันจะต้องมีการโดนปรับโดนอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็ไม่ทราบซึ่งคราวนี้พี่อ้อยโดนเองแล้วก็การตรวจเข้มข้นมากเนื่องจากว่าเขามองว่าคนโซนเอเชียเนี่ยเป็นคนที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองค่อนข้างเยอะนะคะจากข่าวคราวหรือว่าจากอะไรของเขาที่เขาวิเคราะห์นะคะเขาก็เลยจับพี่อ้อยอ่ะแก้ผ้าใช้คำว่าแก้ผ้านะคือไม่เหลืออะไรเลยบนตัวสักชิ้นเดียวตรวจทุกอย่างกลัวเอายาเสพติดยัดมากกลัวสารพัดเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นนะพี่อ้อยแบบน้ำตามันไหลออกมาเองเนาะมันคือไม่เคยโดนกระทำแบบนี้แล้วเราก็น้ำตามันไหลออกมาเองแต่พอเรากลับมามองตอนนั้นนะอารมณ์แบบว่ามันเป็นเฟิร์สไทม์ของฉันอ่ะมันเป็นครั้งแรกในประเทศนี้ของฉันแล้วฉันเจอแบบนี้ฉันไม่แฮปปี้เลยอะไรเงี้ยคือพี่ก็พูดกับเขาว่ามันเป็นเฟิร์สไทม์นะอินนอร์เวย์นะฉันก็บอกเขาก็บอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่สนอะว่ามันจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ที่เขาสนคือกฎของเขาเป็นแบบนี้เราต้องให้ความร่วมมืออธิบายแบบนี้พี่อ้อยก็เลยแบบเออนะมันคงต้องเป็นกฎหมายอะไรของเขาสักอย่างที่เขาต้องดูแลควบคุมอะตอนนั้นบอกเลยตรงๆเลยว่าแบบว่าเสียใจมากแทบอยากจะกลับไม่เข้าประเทศนั้นเลยอะแต่เรามีภารกิจต้องไปทำในประเทศนั้นเราเลยต้องไปตามระบบอ่ะก็พอมานั่งคิดทบทวนแล้วก็เออมันคงจะเป็นกฎหมายของเขานั่นแหละเขาถึงต้องทำเข้มข้นขนาดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยทิ้งของเพลงนี้ไว้แล้วก็ท้ายชั่วโมงเรามารับสายหน้าไมค์กันอีกสัก3สายที่02-248-1
3666นะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ที่แบบว่าเข้ามาฟังในช่วงของผู้ชีวิตที่เป็นพิเศษในช่วงของที่พี่อ้อยจัดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเดือนกว่าแล้วมั้งพอเดือนที่แล้วก็ไม่อยู่ทั้งเดือนนะคะแล้วก็เดือนนี้พอเข้าเดือนตุลานี้จะไปจัดก็จัดไม่ได้อีกน้ำท่วมอีกนะคะก็ช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็นะเลี้ยงสัตว์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างบุญสร้างบุญส่วนกันตอนนี้พี่อ้อยก็อยู่โรงเจอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆมาเป็นเสียงเพลงของโรงเจนะคะก็เดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กันสองสายหลังจะจบเพลงนี้นะคะสองสามสายนี่แหละหลังจะจบสองเพลงนี้ก็แล้วกันนะไปค่ะ

0: ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเราบางทีการที่เราบุกรุกป่าหรือการที่เราแบบสร้างเมืองอะค่ะมันก็ทำให้สัตว์เสียพื้นที่ในการอยู่อาศัยอย่างช้างเนี่ยเขาตัวใหญ่มากเนาะบางทีเขาลงมาหาอาหารกินในพื้นที่ของคนอะก็มีโดนทำร้ายมีตามข่าวที่เราเคยเห็นก็มีอยู่เยอะนะคะซึ่งบางคนก็ล้อมรั้วโดยการใช้ไฟฟ้านะคะบางคนใช้ไฟฟ้าแค่ให้ช้างรู้สึกตัวว่าโอ้ยมันมีไฟเนาะโอเคเขาก็ไม่เข้าใกล้แต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ไฟที่แบบเกินกำลังมาตรฐานเนี่ยบางทีมันก็ไปดูดเขาจนติดอะหรือบางทีก็การล่าเอางาอย่างเงี้ยโอ้พี่อ้อยเห็นแล้วแบบหน้าประนามอะใครก็รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรารับสายหน้าไมค์กัน3สายที่022481366คนไหนที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมพูดคุยหรือว่าจะโทรมาว่าตรงนี้บ้านผมน้ำท่วมยุบแล้วหรือยังไม่ยุบมีอะไรยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้มีสายหรือยังถ้ามีสายแล้วให้น้องกวางตอบเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อย
0: อ้าวใครเอ่ย
1: สงสัยพี่จะเป็นรุ่นพี่คุณอ้อยเนี่ย
0: ค่ะพี่ใครคะ
1: พี่อำนวยจ้ะ
0: พี่อำนวยพี่อำนวยอยู่ที่ไหนคะ
1: ตอนนี้วิ่งแท็กซี่อยู่แถวตลิ่งชัน
0: อ๋อน้ำท่วมไหมคะพี่อำนวย
1: ครับฝั่งตลิ่งชันฝั่งทนนี้ไม่ท่วมแต่บ้านพี่อยู่สมุทรปราการท่วม
0: อ๋อสมุทรปราการ
1: รถแล้วจ้ะ
0: มันสมุทรเลยค่ะพี่นะสมุทรมันคือน้ำมันก็น่าจะต้องท่วมหรือเปล่าอันนี้หนูเดาแล้วนะเราต้องย้ายหนีไอ้ที่เขาไม่เขียนว่าสมุทรอ่ะสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเราต้องย้ายหนีมันแล้วค่ะพี
1: ่คำพูดคุณอ้อยนี่ทำให้ไม่เครียดนะไม่เครียดตลกดี
0: คือยังไงอ่ะพี่หนูเครียดจนหนูไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเพราะว่าการที่น้ำท่วมเนี่ยพี่เชื่อไหมข้าวของเสียหายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าหนูที่แบบซื้อมาเป็นแพงอ่ะหนูต้องจมน้ำอ่ะหนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่เข้าไปเก็บก็ไม่ได้ได้แต่นั่งมองน้ำที่มันท่วมแล้วหนูไม่รู้จะเริ่มต้นนับ1 2 3อะไรก่อนน่ะนับไม่ถูกอ่ะเลยต้องที่ทำได้คือหนูต้องทำใจอ่ะว่ามันคงถึงเวลาที่แบบมันต้องอะไรที่มันต้องปล่อยหนูต้องปล่อยถ้าเกิดหนูมันยังยึดติดกับของหรือสมบัติต่างๆเหล่านี้หนูจะเครียดมาก
1: พี่ก็เป็นแบบนั้นนะสิ่งแรกที่พี่
0: หนูก็เลยให้วิธีการก็คือให้มันเอาให้เต็มที่ไปเลยให้น้ำมันเต็มที่กับเขาไปเลยแล้วถึงเวลาก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่
1: าม
0: ันพอจะมีอะไรที่เราสามารถแบบใช้มันต่อได้ไหมหรืออะไรอะไรได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราก้มไปอะพี่มันก็ทำให้
1: ใช่แล้วเคร
0: ีย
1: ด
0: สุ
1: ดลงนะ
0: ใช่ใช่ค่ะเครียดแล้วนอนไม่หลับอุ้ยมันจะทำอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหตู้เย็นเป็นไรเปล่าเนี่ยโอ้ยทีวีล่ะโอ้ยเครื่องเสียงล่ะโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยแบบโอเคเท่าไหร่เท่านั้น
1: พี่ก็คิดเหมือนคุณอ้อยแต่ว่าของพี่อันดับแรกเลยพี่ต้องเอาเครื่องมือหากินของพี่ให้รอดก่อนแล้วรถพี่เป็นรถไฟฟ้าด้วยพี่เอาไปจอดไกลมากเลยพี่เอาไปจอดไกลมาก
0: ต้องจอดที่สูงไหมพี่เนาะพี่ตอนนี้หนูเห็นตามเพจต่างๆอะค่ะพี่เขาทำถังเอาถังพลาสติกอะค่ะพี่
1: ใช่คุณอ้อย
0: เอามาทำเป็นแชร์ไว้เวลามันเกิดขึ้นถ้าเรารู้เราสมมติเราได้ยินข่าวมาแล้วว่าอีกแค่วันฝนจะตกแบบอย่างเยอะเตรียมเลยพี่เตรียมแพ
1: เลย
0: เอารถขึ้นลอยน้ำเลยค่ะพี่ค่ะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าพี่เอามาจอดตรงจุดที่สูงอ่ะพี่ก็ทำมาหากินได้ไงคะเหมือนกับว่าเราออกมาทำมากินได้แต่ว่าถ้าเราจอดบนแพเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาให้ลอยแพไว้อย่างนั้นจนกว่าน้ำจะลงไงมันก็อาจจะเสียรายได้ตรงนั้นไป
1: ใช่อันที่พี่เพิ่งออกมาขับได้สองสามวันเนี่ยคุณอ้อยโอ้โหทรมานมากทรมานมากไหนคิดไหนค่าใช้จ่ายแต่ละวันไหนของจะเสียไหนในบ้านไหนเอาในครอบครัวไหนจะต้องกินมันเราไม่ใช่เราคนเดียวในปากท้องอ่ะเรามีครอบครัวเนี่ย
0: คือเราเป็นเสาหลักคนที่เป็นเสาหลักที่มักจะต้องแบบภาวะแล้วต้องจัดสรรต้องมีเทนเนนต์เป็นต้องรู้จักนะบริหารนะพี่ต้องว่าอันนี้ต้องเตรียมอันนี้ต้องถึงอันนี้ก่อนอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนอันนั้นต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจัดสรรหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ม างทีก็เหนื่อยนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: จะได้คุยคุณอ้อยและสบายใจหน่อย
0: บางทีเอาที่พี่หน่อยก็คือแบบเราทำดีที่สุดแล้วเราค่อยๆทำไปทีละอย่างเพราะว่าบางทีอะไรมาทีก่อนอะไรที่เขาเยียวยาหรือเขาชะลอให้เราได้ชะลอไปก่อนเนี้ยเราทำอะไรที่จำเป็นก่อนนะอะไรที่ชะลอไม่ได้คุยกับเขาว่าตอนนี้เราประสบภัยอยู่เราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเราไม่ได้มีเจตนาจะคดโกงหรือเราไม่ได้มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยรายได้เราลดลงภาระเราเพิ่มขึ้นเนี้ยก็ต้องพูดคุยบางเรื่องต้องพูดคุยไกล่เกลี่ยอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้หมดพี่เราไม่มีอ่ะเราไม่ได้คิดโกงอ่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรกับเราไม่ได้หรอกอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่เป็นไรพี
1: ่
0: เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะ
1: ค่ะคุณอ้อยชิมแข็งนะคะเป็นยังไงคะน้องเห็นว่าโดนหนัก
0: พี่โดนหนักคราวนี้หนูโดนแบบว่าหนูร้องไห้เลยอ่ะมันเหมือนกับว่า
1: โอ้ทำไม
0: ตาออกมาจากข้างในนะไม่ได้ร้องไห้แบบฟูมฟายนะน้ำตาคือไหลออกมาโดยไม่มีเสียงสะอื้นนะแต่มันแบบมันไหลพะพักลงมาคือมันแค้นใจมันหดหู่มันรู้สึกอยู่ๆจากเราแก้ผ้าเรามันคืออะไรอ่ะเราไม่เคยแก้ผ้าต่อหน้าใครถูกไหมแล้วเราเหมือนเราโดนหยามเกียรติเนี่ยเราไม่ไหวอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้โหสุดยอด
0: แล้วเราแต่ว่าพอเขาพูดอ่ะเขาพูดคุยกับหนูอ่ะเขาพูดแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังคือตอนนั้นหนูไม่ได้ฟังเพราะว่าหนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นศิลปินอ่ะเราไปทำ
1: งาน
0: ให้ความสุขเขาแล้วอยู่ๆมาจับเราแบบถอดเสื้อผ้าหมดแก้ผ้ายกขายกแข้งตรวจนู่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยพอได้คุยแล้วเรามานั่งสงบสติอารมณ์อ่ะเราก็มองได้ว่ามันเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องทำตามกฎกติกาของกฎหมายของบ้านเขาเราคงต้องยอมรับเพราะเราเข้าเมืองเขาอันนี้ไอ้คิดนะตอนแรกไอ้ไม่แฮปปี้เลยไอ้บอกเขาเลยบอกว่าฉันไม่พอใจกับการกระทำของเธอมากอะไรเงี้ยพูดกับเขาเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าฉันทำตามกฎหมายของประเทศฉันคือเราก็คำที่เขาพูดกับเรามันก็มีเหตุและผลนะคะก็เลยรับได้ก็เลยแบบปรับตัวเองได้ว่าเออไม่เป็นไรนะให้ตำรวจนอร์เวย์ดูโป๊ะเปื่อยไปแป๊บเดียวเองอะไรสิ่งนี้นะจะไปคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแป๊บเดียวค่ะเห็นของแปลกแล้วพอไหมเห็นของแปลกแล้วจบนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดไปอย่างนั้นแล้วค่ะพี่วันนี้พี่เลยขอเพลงอะไรมาคะ
1: ดังนักสีดำจ้าของเทียรี
0: ่อ๋อขันนักสีดำอุ้ยพี่เคยขอเพลงนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเคยโทรคุยกันติดถึงครั้งหนึ่งขอเพลงนี้แหละ
1: นานมากแล้วนานมาก
0: นานมากนานมากแล้ว
1: ใช่นานมาก
0: แล้วเคยบอกพี่เลยว่า
1: พี่โอ๊ย
0: เก่งจังเลยเป็นผู้หญิงขับรถแท็กซี่ด้วยขับรถแบบส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยขับแต่เดี๋ยวนี้เห็นขับแก๊ปขับกันเยอะนะคะ
1: เยอะ
0: มากขับกันเยอะ
1: เพราะว่าความจนมันทำให้เราต้องฟัง
0: ดูแลตัวเองด้วยนะพี่นะดูแลตัวเองด้วยเพราะเราเป็นผู้หญิงบางทีมันมีข้อจำกัด
1: อันนี้คุณว่าจะไปต่างประเทศอีกไหมเนี่ย
0: น่าจะเป็นเมษาปีหน้านู้นเลยค่ะตอนนี้ยังก่อนค่ะตอนนี้ยังแบบยังเหนื่อยอยู่มากเพราะเวลามันต่างกันเยอะอะค่ะแล้วหนูปรับตัวค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเขากินคือเราต้องนอนใช่ไหมคะมันเป็นเวลานอนของเราแล้วเวลาเราทำงานเนี้ยเราต้องร้องเพลงตอนตีหนึ่งตีเที่ยงตีสามทุ่มของที่นู่นจนถึงตีสองอ่ะมันคือประมาณบ่ายโมงของที่นี่อะไรเงี้ย
1: มันเราใช่
0: เราต้องกินเราตอนนั้นเรากินแล้วเวลานอนของเราเนี้ยกลับกลายเป็นเขากำลังกินกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากกินเราอยากนอนเนี้ยแต่เป็นผลดีค่ะเพราะว่าน้ำหนักลงไป4กิโลก็สบายเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องลดความอ้วนไปลดเกล็ดอัตโนมัติ
1: โอเคว
2: ันนี้ขอให้พี่เลยได้พูดในฝันเยอะนะจ๊ะ
1: เจ๊แกมีขอให้อ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดมันแล้วมันผ่านมาแล้ว
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะให้กำลังใจกันและกัน
2: จ้าสวัสดีค่ะลี่
1: ด้วยนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีนี่แหละการให้กำลังใจกันและกันก็เป็นเรื่องที่มันจะลงหัวจิตหัวใจให้ช่ำชื่นหัวใจเนาะการที่เราแบบมีคนที่รู้ว่าเออเราทำอะไรอยู่แล้วเขาแบบดูอยู่นะเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะอ้าวอีกสายหนึ่งค่ะน้องฟางค่ะมีสายหนึ่งเข้ามาไหมพี่อ้อยสามารถรับได้ประมาณสัก3สายที่022481366ตอนนี้อยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของผู้ชีวิตคิด ป็นพิเศษที่ FM 95ขึ้นลูกทุ่งมหานครคลื่นที่ฮิตที่สุดในตอนนี้เออนะคะมีสายเข้ามาไหมคะถ้ามีสายไม่เป็นไรถ้ามีสายก็เดี๋ยวอาจจะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะต่อให้อีกเลือกให้อีกสัก 2-3 เพลงใส่ไปเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารกันจนถึงเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่อ้อยใส่เพลงเอาไว้ให้เลยก็แล้วกันนะคะคนไหนที่แบบว่าอยากจะ

0: กันเลยนะคะไปฟังกันค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: ของ
7: เฮฟฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ไอเชฟ
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นForest 4M Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่า

0: ขณะนี้เวลา 12:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ผู้ว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนและลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทม.ปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้าน ที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตรก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อทำพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้การคัดสร้างมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM

0: 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยและก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า1,000 คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4:00 นแถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คึกคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญแล้วก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานแล้วก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ6:00 นจนถึง19:00 นของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรปิดค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMV ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 บาท80 บาทหรือมากกว่า100 บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45 บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมล์ขอสมกโดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800 คันช่วง

0: ปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่คือให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและท่าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.ที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บ สำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุ

0: แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะเราก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยไม่เดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกคลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโดมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโดมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกุมครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบรรณาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คนหนึ่งในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีใบแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพเพราะเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีฉ้อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทรอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีซึ่ง

0: สวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150คนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีพิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทำได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซีราคิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
0: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
1: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอ่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดีค่ะ
7: คุณมีกินหื่นไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
10: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
9: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จากรับประทานอาหารกันไปเรียบร้อยฟังข่าวสารจากอสมทช่วงนี้ต้องฟังข่าวสารเยอะหน่อยนะคะเพราะอาจจะมีบอกถึงเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะออกมาแจ้งข่าวเรื่อง

อายุฝนฟ้าหรือว่าเรื่องพื้นที่ที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงในการสัญจรไปมาในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารกันเอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาละค่ะก็

อยู่แล้วก็อยากจะให้เอาแต่พอสมควรเนาะซึ่งบางคันพี่อ้อยดูแล้วเนี่ยเคยเช็คราคานะคะบางอันนะยกไม่ยกออกมาจากหมู่บ้านนะคะไม่ถึงกิโลนะออกมาไว้บนสะพานหรือบนถนนเนี่ยคิดหมื่นหนึ่งก็มีบางเจ้าก็ 7,000 บางเจ้าก็ 5,000 บางเจ้าก็ 3,000 ซึ่งสถานที่เท่ากันพื้นที่เท่ากันเลยระยะทางไม่ได้ห่างไกลกันแต่ว่าราคาต่างกันค่อนข้างมากซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจเนาะในเรื่องของมันเป็นช่วงจังหวะรายได้ของเขาแต่ว่าก็เห็นใจคนที่กำลังเดือดร้อนกันด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องแบบพึ่งพาอาศัยกันแต่ก็ไม่ได้ว่าเราจะไม่ให้เลยนะคะอาจจะแบบเอาแต่พอสมน้ำสมเนื้อเนาะนะคะก็อยากจะให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คงต้องกล่าวคำล่ำลากันไปแล้วนะคะพบกันอีกทีเสาหน้าน้องเลยนะคะเสาหน้านี้เป็นของผอ.วาสุกับวงเข้มซันตาแล้วก็อาไม้เมตินิยมแสงในช่วงของเพลงช้างเผือกนะคะสลับกับพี่อ้อยเพื่อชีวิตทิพย์เป็นพิเศษของพี่อ้อยอีกเสาหนึ่งน่าจะได้เจอหน้าค่าตากันแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าคิดว่ากลางเดือนหน้าน้ำน่าจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแหละนะคะคงจะไปจัดรายการได้สำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ฟื้นตัวเร็วๆด้วยคนไหนที่ประสบภาวะอยู่ตอนนี้นะคะก็ไปที่ได้อาศัยนะคะน้ำใจสำคัญในช่วงที่คนเดือดร้อนแบบนี้อาราคาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
4: ขณะที่เวลา 13 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่ข่าวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในห่อชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกรมการปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 น.ของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำ

0: ำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแทงกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอไกลพื้นเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีม
3: ฮิตที่20

0: ล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะในวันเสาร์แบบนี้นะคะโอ้ยวันนี้เป็นคู่แบบว่าดีเจสองคนแบบแมตช์หยุดโลกอีกแล้วนะ
1: แมตช์หยุดโลกกันอีกแล้ว
0: เป็นยังไงคะอากาศเป็นไงคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะ
1: กราบสวัสดีคุณพี่พิมดามหานครด้วย
0: สวัสดีน้องโอ๊ตด้วยนะคะคุณคริสหายไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย
1: ไม่รู
0: ้สองรอบแล้วนะเนี่ย
1: เราต้องแบบว่าตะโกนตามหาโทรโข่งแล้วนะไม่รู้ไหลไปกับน้ำหรือเปล่า
0: น้ำท่วมหรือเปล่านะเนี่ยนะคะตามหานะคะอ่ะมาแล้วนะคะวันนี้เป็นการรายงานมหานครชาร์ตนะคะเอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครั้งที่1101อุ้
1: ย
0: เลขสวย
1: เหมือนวันนี้เลยเหมือนวันนี้เลยเพราะว่า10เดือน10
0: หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อุ้ย
1: อุ้ยนั่นไงอุ้ย
0: นั่นไงเอาไปตี
1: เลย
0: เอาไปตีได้ตีเลขตีเป็นไรขนลุกนี่คือ อยากเข้าห้องน้ำ
1: หนาว
0: อ๋ออยากเข้าห้องน้ำหนาวนะคะไปตีเลขกันได้เลยเลขสวยเนาะวันน
1: ี้เลขสวยเลขสวยครั้งที่1101นะ
0: อ่ะ
1: กับการรายงานมหานครชาร์ตประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมตอนนี้13:31เห็นไหมทุกอย่างจะ
0: 1331
1: เห็นไหมณเวลานี้ดวงแบบว่า
0: ไม่เป็นดว
1: งเปิดรายการดูดวงยังไง
0: วันนี้เปิดดวงนะคะเปิดดวงนะ
1: แต่รายงานช้ากันก่อนวันนี้มาแบบว่าแน่นๆจุกๆฟังเพลินๆนะวันเสาร์แบบนี้ให้แบบว่าคลึกครื้นกันสักหน่อยนะฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

0: มิติที่ศูนย์เงินจากพี่จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งไว้กับเล็กราชเมฆนะครับซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง9สัปดาห์และเคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5ครับ
1: โอ้โหนะคะฮิตที่19ค่ะลงมาจากฮิตที่12นะคะปริญญาไก่ตีจากพี่เมฆอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพี่บุ๊กสุภการค่ะเพลงนี้ก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันนะนะคะ18สัปดาห์แล้ว
0: โอ้โหนี่นะครับถัดมาเลยครับผมกับฮิตที่18สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแผลใหม่ครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะฮะจากน้องหมิวรัชดาพรสังกัดค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนาะอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง12สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่10ครับ
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ฮิตที่17ค่ะเข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้นะคะ เป็นเพลงจากพี่การทัศนะนะคะยังไงแขนยังไง แขนยาวเลยสุดแขน
0: เลย
1: สุดแขนทศกัณฐ์ไปเลยนะคะอันนี้นี่ต้องมีแบบว่า FC แม่ๆเนาะแม่พี่การนี่ต้องเชียร์กันเข้ามาเยอะแน่ๆเลยนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่17เลยค่ะ
0: นี่นะครับและปิดท้ายเมื่อสักครู่สนุกสนานก็เพลงใหม่มาแรงที่ปล่อยมาตั้งแต่วันแรกๆก็แบบว่าได้เปิดกันเลยนะกับฮิตที่16สัปดาห์นี้ครับผมขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเต้ยโศกให้โลกฟ้อน MV เขาโอ้โหอลังการ
1: ม
0: าก
1: ใช่ไหม
0: เป็นผลงานจากน้องเวียงนฤมลนะฮะได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับน้องเน็กนฤพลน้องเน็กก็แรปแบบว่าแรปภาษาพูดไทยใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นแบบเต้ย
1: ใช่ไหมเราก็ฟังไม่ค่อยออกแต่ว่าสนุกดี
0: แต่มันมาก
1: มันน
0: ้องเน็กเราจะเพิ่งเห็นแบบน้องเขาแบบมาสายนี้นะ
1: เป็นฟิลนี้เป็นสายฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: จริงๆก็เพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนี่อยู่ในช่องของเรา2สัปดาห์แล้วนะครับผมมาทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับก็อยากจะร่วมลุ้นเพลงไหนเชียร์เพลงไหนบอกกล่าวเข้ามาได้นะทาง Facebook LTM FM 95หลายคนก็คอมเมนต์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพี่พิม
1: ค่ะคอมเมนต์กันมานะทักทายกันมาได้คือมาคอมเมนต์รอพวกเรายังไม่เปิดกล้องนะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นตลอดแหละเนาะนั่งอ่านกันอยู่นั่งอ่านกันอยู่นะ
0: ถูกต้องส่งทาง SMS 4689400มีคุณสาวเบอร์ตองพี่นิ่มบอกว่าฟังอยู่นะคะอยากจะขอเพลงใหม่ของแอนอรดีค่ะเดี๋ยวว่ากัน
1: สาวเบอร์ตอง
0: ไม่
1: ครับคิดยังไงนะสาวเบอร์ตอง
0: เบอร์โทรลงท
1: ้ายอ๋อเป็นแบบตอง
0: แล้วก็แบบ
1: เลยสร้างฉายาให้ขาวสาวเบอร์ตอง
0: นะเขาเบอร์ตองจริงนะไม่ได้นะตัวท็อปเลยนะ
1: ตัวซีเค็ดนะเบอร์ตองเนี่ยนะตัวท็อปนะ
0: ท็อปนะฟังไม่ดีกว่าครับผมกับฮิตที่15สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่15
0: สิงค์กันนี้ครับผมงานจากคุณพิมดาเนี่ย
1: ใครเนี่ย
0: บอกว่าฟีลกู๊ดมากเลยเพลงนี้ฟีลดีด้วย

0: นุกๆกันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: เพลงจ๊ะพี่นุ้ยสวีแน่พี่พิมพ
1: ์
2: ฝั่งออกไม้ความใจใ
1: จออก
2: ออกนี
1: ่
2: ออกอะไร
1: ออกออกอ่าว
2: นี
1: ่ฟังอ่องจริงนะพี่โอ๊ตบางทีมีแฟนเพลงโทรมาหน้าใหม่นะคะพี่เขียวอย่างเงี้ยจากจังหวัดตรังอุ้ยแกแรงแบบว่าไฟแลบเลย
2: เออเขาแรงไฟแลบเลยแรงกว่าเพื่อนบ้างจำได้ไหมจำไม่ได
1: ้เยอะเยอะเขาบอกว่าเขาพาเพื่อนไปทุ่มแล้วก็บอกเขาพาไปทุ่มไหน
2: เขาไปทุ่มเลยนะ
1: เขาบอกว่าไม่ใช่ไปประชุม
2: ประชุม
1: เออไม่ใช่ทุ่ม
2: เออ
1: เราก็แบบเอาพาเพื่อนไปทุ่มไหนจะเป็นอย่างนี้สนุกดี
2: เออ
1: ภาษาตาย
2: นะ
1: เพลงนี้ก็เป็นภาษาใต้เหมือนกัน
2: มั่นแล้วครับผมพี่บ้าวน้องเศร้าจริงใจ
1: เออ
2: จากหนุ่ยสุวินา
1: ค่ะอยู่ในที
2: ่เฮ้อจะร้องเพลงหน่อยพี่บ้าว
1: มาร้องก่อนร้องก่อน
2: อ
1: ะไรนะอะไรนะ
2: พี่เฮ้อน้องเศร้าจริงใจอะไรแบบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะห้าไม่พบเล
2: ยไม่พบน
1: ี่นี่อยู่ใน
2: ที่เดี๋ยวนะกับเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามกราบสวัสดีคุณฮารีมด้วยนะครับผม
1: นี่ฮารีมมาหรอ

0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ผมถึงได้นัดพี่พิมพ์มากราบ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีคุณฮาลีมวีรยุทธ์ชูลี
1: ก่อน
0: ก่อนก่อนก่อน
1: นี่เขาเป็นนักแต่งเพลงชื่อดัง
0: เอออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของอะไรดีคิดตั้งซิตั้งซ
1: ิมหานครชาร์ต
0: นี่อ่าน
1: ี่ไงอันดับหนึ่งของมหานครชาร์ตน
0: ี่
1: นี่ไงเพลงที่เขาแต่งตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งนะฮะ
0: แต่ลุ้นนะสัปดาห์นี้นะ
1: ใช่
0: สัปดาห์นี้นี่คุณฮัลลีมคู่แต่งเพลงบาปบุญนี
1: ่ค่ะ
0: จะยังคงทำสถิติ
1: ได
0: ้หรือไม่ได้อีกหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับคุณฟังเรื่องใหญ่มาก
1: นะเรื่องใหญ่มากนะ
0: แต่ทักทายด้วยนะพี่
1: เจ้าของเพลงเขามานะนะคะ
0: รวยเดี๋ยวรายงานชาติกันก่อนที่ที่14เมื่อสักครู่คุยค้างกันอยู่เนาะพี่พิมพี่บ่าวน้องสาวจริงใจครับใหม่นะครับในมหานครชาร์ตของเรางานจากพี่นุ้ยสุวีนาครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก
0: ็ก่อน
1: หน้านั้นนะคะฮิตที่15ลงมาจากฮิตที่14พื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะอยู่มา11สัปดาห์แล้วเคยทำสูงสุดเอาไว้อันดับที่5นะคะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว
0: ยังไง
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไง
1: พื้นที่เริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว
0: ต้องคอยแบบอพยพดูแลเนาะแต่ที่สำคัญก็ต้องส่งกำลังใจให้ด้วยทั้งหน่วยงานแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนะหลายคนได้ความเดือดร้อนจริงๆ
1: หลายจังหวัดด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่แต่ในกรุงเทพแล้วนะคะ
0: โอเคพี่ฮาลีมบอกว่าขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็มหานครชาร์ตมากๆครับ
1: ขอบคุ
0: ณด้วยเช่นกันที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้แบบว่าได้เสพฟังนะฟังเพลงแล้วก็เพลงพี่ฮาลีมเยอะมาก
1: เยอะมากนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ
0: แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะพี่พิมเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อสำหรับชั่วโมงนี้ตั้งแต่ฮิตที่13ไปจนถึงฮิตที่11นะจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารอฟังกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: สุติคอล
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ

0: านเกมไม่ขาดครับงั้นจากเพชรคทาวุฒิฮิตที่12สัปดาห์นี้นะครับขึ้นมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: และก่อนหน้านั้นนะคะฮิตที่13ลงมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์2เพลงนะคะจัดให้แม่ๆนะจ๊ะ2เพลงเปิดแล้วนะจ๊ะแม่จ๋า
0: เออมาทิ้งท้ายกันเลยดีกว่าพี่พิมพ์กับฮิตที่11สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่11
1: ฮิตที่11ค่ะอกหักส่งทางนะคะจากน้องนุชวิลาวันนะคะเพลงนี้นะขึ้นมาจากฮิตที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับจากฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1จะเป็นเพลงอะไร

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 14:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรวีหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชายนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชายนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบิลบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงาน

0: การเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนค็อกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยาเนชกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือฝากจากไอดีเซลเอสเอส

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฮิตที

0: พลงนี้นะคะ
1: ลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะโอ้ดีมีคนช็อตฟิลนะแต่ที่ได้ลากันจริงๆเลยนะ
1: แม่ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงลูกตาลล
0: า
1: ลา
0: ลาลาเอาไปล่าอยู่เหมือนกันนะเราอะเอาไปล่า
1: จะร้องเลยดีกว่าน
0: ะคะ
1: นะ
0: ก็นะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2ในการรายงานมาตรการชาร์ตนะคะชั่วโมงนี้เราจะรายงานตั้งแต่ฮิตที่10นะคะไปจนถึงฮิตที่1เลยนะแล้วเราก็เปิดไปแล้ว3เพลงด้วยกันนะคะ
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราจะไม่เปิดแล้ว
0: คุยอย่างเดียว
1: ได้มั
0: ้ยได้นะนะอยากให้เราสองคนอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเลยนะ
1: ใช่เราก็จะคุยอย่างเดียวเลยจริงๆ
0: คุยอย่างเดียวนะคะ
1: เพลงคุณผู้ฟังก็จะฟังกันอยู่แล้วไง
0: เคยฟังอยู่แล้วเคยฟ
1: ัง
0: แล้ว
1: เคยฟังแล้วไง
0: นะฟังเรา
1: ดีกว่าร้อนเลยร้อนเลย
0: นะฮิตที่10ค่ะฮิตที่10นะคะลงมาจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยนะอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานมาก53สัปดาห
1: ์
0: นะคะแล้วเคยทำอันดับสูงสุดเอาไว้ที่อันดับ2 53สัปดาห์นี้เท่ากับกี่เดือนกี่ปี
1: ประมาณ1ปีแล้วก็อีก1สัปดาห์ประมาณโดยประมาณประมาณนี
0: ้แต่ปี
1: ก
0: ว่
1: า
0: แล้ว
1: ปีกว่าเลย
0: แล้วคือยังอยู่ในอันดับฮิตที่สูงสูงอยู่เลย
1: ใช่แล้วเพลงนี้แบบว่ายังอยู่ในเขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนอาจจะอยู่ในแบบฮิตโน่นฮิตนั่นฮิตนี่นะแต่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรา
0: แล้วอยู่ในฮิตที่สูงสูงอยู่นะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ซึ่งสัปดาห์นี้ก็กระโดดขึ้นมาอีกเพราะว่าเพลงนี้ก็ถูกใช้ทางโซเชียลเล่นแผ่นซ่งแผ่นเสียงแล้วก็ประกอบคลิปแบบว่าหลายเนา
0: ะ
1: เพราะด้วยสถานการณ์ยุคปัจจุบันใช่ไหมพี่พิม
0: ต้องการกำลังใจกันเยอะนะคะเพลงนี้ก็เลยเนาะเป็นยังคงฮิตอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: นอกจากต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการทุนทรัพย์ด้วยถ้าใครที่จะร่วมบริจาคให้โอ๊ตคณิตนะฮะก็เดี๋ยวพร้อมสแกน QR code
0: หน้าจอนะคะหน้าจอได้เลย
1: เดี๋ยวจะโดนสมรกร
0: เออเราเป็นผู้ประสบภัย
1: แล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยไปอนุญาตไม่ได้นี่โดยเฉพาะอสมรกรเดี๋ยวโอ๊ตคณิตทำอะไรไป
0: โดนเลยนะฮิตที่9อ่ะฮิตที่9ไปแล้วกลับมาฮิตที่9แล้ว
1: เออพอเราเจอกันแล้วก็คุยกันอย่างเดียวจริง
0: เมามอยกันสนุกจริงนะ
1: ฮิตที่9ครับผมตกลงมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันครับสังกัดค่ายอิสระเพลงนี้เข้าชาร์ตของเรา7สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2ครับพี่พิมพ
0: ์ค่ะฮิตที่8ค่ะนะคะวันนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชานะคะอยู่ในมหานครชาร์ตของเรามา11สัปดาห์แล้วขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่4เลยนะเพลงนี
1: ้นี่นะครับผม
0: เราเนี่ยจะแซวทุกคนไม่ได้นะแซวทุกคน
1: น้องแชมป์กะทิสดบอกว่าผมเพิ่งตื่นฮะนอนกกเมียมาตั้งแต่6โมงเช้านี่ผมมารอฟังเพลงพี่ตาล
0: รอต่อไปลูก
1: รอต่อไปเราจะไม่เปิดนะ
0: ยังไม่เปิดรอไปเรื่อยๆนะคะ
1: เออพี่เอสุภวัฒน์บอกว่าทานข้าวหรือยังครับดีเจ
0: เออนี่พี่เอมาถึงทีไรถามเรื่องทานข้าวทุกทีเลย
1: เป็นห่วงไง
0: เป็นห่วง
1: หรือว่าเขาเป็นตายอรทัยหรือเปล่าก
0: ินข้าวหรือยังโอ้ย
1: นี่ไงเราจะไม่เปิดเพลงจริงจะหมดชั่วโมงเลยเนี่ยนะคุณรัตน์บอกว่าถูกหวยงวด16ก่อนเด้อคณิตคุณอ๋อเดี๋ยวจะโอนมาบริจาคคณิตใช่ไหม
0: ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะเสียเปียกบอกบริจาคดีเจสองคน
1: พี่พิมขออนุญาตนิดนึ
0: ง
1: เสียเปียกเนี่ยห้ามเรียกเสียเปียกธรรมดาต้องเรียกพี่เสียเปียกพี่เสียเปียกพี่เดือยไก
0: ่เรียกพี่ได้ไหมก็ชอบขอเพลงเดือยไก่อ๋อ
1: แล้ว
0: อารมณ์ดีใช่ไหมล่ะ
1: เพราะเดือยเสียมาถึงเดือย
0: ไก
1: ่เดือยไก่ของเซน
0: เดือยไก่
1: พูดยอมไม่ได้เลย
0: เดือยเสียของไก่
1: แบบว่าช่างแข็งแรง
0: แข็งทีที
1: คุณจำเนื้อเพลงได
0: ้เ
1: ขาบอกว่าบริจาคดีเจสองคนนี้จะเป็นบอส
0: คืออะไรคะเอาใหม่สิเอาใหม่ส
1: ิยังวะคุณมนุษย์บอกว่าสวัสดีครับฟังตลอดครับที่ผัดตันลุงสวัสดีกันครับผม
0: สวัสดีคนบ้านเดียวกับพี่โอ๊ตเลย
1: คนบ้านเดียวกันเลยเมืองผัดรุ่งครับผมนะคุณอะไรนะบอกว่าขอเพลงอะไรนะขอ

0: ขอเพลงกำลังใจอ๋อเพลงขอกำลังใจก
1: ็อยู่นานไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: พี่
0: เมื่อสักครู่ก็เมามอยกันเรื่องราวของเพลงขอกำลังใจเนาะที่อยู่ในชาร์ตมาแบบว่าปีกว่าเลย
1: นะคะ
0: อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่พิมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังเพลงจริงๆแล
1: ้วไปกันต่อดีกว่าเนาะ
0: ไปกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่7
1: มาหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะ
0: ครับผมนะไปฟังกันเลยครับใครที่ชอบหม้อหุงข้าว
1: ชอบหม้อได้ปะ
0: เออก็ได้นะ พิษเสียบเปียกนี่ของน้องปลายฟ้าเมืองขอนแก่น แต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาจะตั้งหม้อหุงข้าวหรือเปล่า เพราะว่าเขาบอกว่านี่ผมจะบินลัดตรงไปขอนแก่น

0: จ่าจ่าน
1: ะคะ
0: สามเพลง สามเพลงผ่านไปสามเพลงนะคะก
2: ็
0: จะมีหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่7ขึ้นมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงนี้นี่เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง9สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังอยู่ในฮิตของเรานะคะมาแล้ว19สัปดาห์นะคะ
2: ถูกต้องครับพี่พิมพ์และต่อด้วยเลยนะฮะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เพลงนี้จากสังกัดค่ายพระเอกใหญ่9999นะครับก็อยู่ในชาร์ตของเรา20สัปดาห์แล้วนะ
0: คร ับ
2: เพลงนี้นะก็เคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2ครับสำหรับเพลงสิทธิ์ของเจ้า
0: แต่ลงมาเยอะนะสัปดาห์นี
2: ้นิดหน่อยนิดหน่อย
0: นะคะ
2: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งนะจาก3มา6เลยนะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮิตที่5ขึ้นมาจากฮิตที่8นะคะงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะทิ้งน้องน้อยน้องน้อยเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาหลายอันดับอยู่นะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: มีความผันผวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้นะ
2: มาต่อกันอีกสักซิงเกิลไหม
0: ค่ะ
2: ฮิตที่4สัปดาห์นี้ครับพี่พิมพ์แล้วก็คนฟังนะฮิตที่4สัปดาห์นี้ยังคงที่นะฮะกับเพลงจากอาจารย์เสถียรธรรมมือคนใช่ที่ใกล้กันเนื้อหาที่โอ้เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังโสดๆเหงาแล้วก
0: ็
2: พร้อมแล้วที่จะเดินต่
0: อ
2: move on ต่อไปรับคนที่ใช่ที่ใกล้ๆกันนี่อยากจะ

0: แล้วเจอเลยอย่างงี้นะ
1: อันนี้คือพูดถึงตัวเอง
0: ใช่
1: เออนะคะ
0: ก็เหงาไม่มี
1: แล้วไม่แน่หรอกเดี๋ยวก็อาจจะเจอคนใช่ที่ใกล้กันก็ได้นะคะ
0: ไปฟังกันดีกว่าครับกับฮิตที่4สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่4

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟ

0: ทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ

0: พื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
4: ฮิตที่

0: ปรางปรางทิพย์กับฮิตที่3สัปดาห์นี้ครับคุณฟังขึ้นมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ค่ะคนึงคณิตนะ
0: ไม่คนแซว
1: ไม่คนแซวคนึงคณิตนะคะ
0: เ
1: ดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเราขออนุญาตทิ้งท้ายกันด้วยฮิตที่2ก็แล้วกันนะคะส่วนฮิตที่1ไปลุ้นเอาชั่วโมงหน้า
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: อยากให้คุณฟังได้ฟังแบบจบ
0: ใช่มั้ยถูกต้องถูกต้องนะฮะกับฮิตที่2สัปดาห์นี้เป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่2
0: เพลงอะไรดีพี่เพิ่ม
1: คงที่อยู่เหมือนเดิมนะคะเอาที่สบายใจเอาที่บายใจเอาที่บายใจ
0: เอาที่บายใจ
1: จากพี่บ่าวีค่ะ
0: นี่นะซึ่งเพลงนี้จากสังกัดค่าย S1 นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครองฮิตที่1มาแล้วนะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนี่ได้ถึง7สัปดาห
1: ์
0: อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์ครับโจ๊ะโจ๊ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังฮิตที่1บาปบุญกันจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเสเรียนกัน

0: ืนที่ฝัน
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
2: ขณะที่เวลา15นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา 9:00 นถึง 20:00 นรวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคที ซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลียวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งวัตถุภูมิอยู่ช่วงสั้นเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Hit it!

0: นชั่วโมงนี่เปิดมาจวดเลย
1: จวดเลยสนุกจังเลยอะค่ะ
0: เอาก
1: ับหัวกับหาง
0: นี่มาเด้งดึงเด้งดึงซึ่งเด้งดึงชั่วโมงนี้นะ
1: ชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่ฟรีสไตล
0: ์ฟรีสไตล์นะฮะผมอ่ะก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนโอ๊ตคณิตแล้วก็พิมดามหานคร
1: นะคะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้ขอนเข้ามาได
0: ้ได้เลย
1: หลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งแล้วก็กวางน้อยก็ยังอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่แล้ว
1: สองคนเลยนะคะ
0: สองคนเลยนี่แบบว่าเพราะว่าต้องแบบเปิดรับสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้โทรมาแบบกระหน่ำเลยเพราะว่าตอนนี้คู่สายแบบเต็มทุกสายเลยนี
1: ่
0: คนนับโทรศัพท์ต้องสองคนนี่
1: จะ
0: ทำมารับไหมอันนี้ไม่อาจจะยัง
1: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยัง
1: ให้โทรไมค์เฉยก็โทรมาขอหลังไมค์ไว้ไง
0: ไม่เราพูดเฉยๆให้เป็นวิธี
1: พูดเฉยๆว่าจะรับแต่ว่าให้คุณลูกค้า
0: โดนด่ามากเลยนะดีเจซึ่งเดิมมันก็โดนด่าอยู่แล้ว
1: เออโทรมาแล้วนี่ไงนะรถเมย์รถเมย์รับสายแล้วนะคะนี่แหละโทรมาขอเพลงเอาไว้นะคะโทรมาขอเพลงกันไว้ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะตามใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเป็นไงขี้เกียจคิดเพลงเราก็เลยให้คุณผู้ฟังช่วย
0: อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนได้มี
1: ส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย
0: มีส่วนร่วมในการแบบทำมาหากินกับดีเจ
1: ใช่นะคะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันทำได้เลยหลังไมค์ Facebook Live กับ SNS ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยนะแต่เราจะเปิดไม่เปิดอ๋อเปิดเราเปิดนะใช่ไหม
1: เปิดให้อ๋อ
0: ตอนแรก
1: แต่จะรับสายไม่รับอีกเรื่องนึง
0: แต่คนรับสายนี่สองคนเลยนะ
1: ใช่
0: เราใช้พนักงานแบบถ้าจะหมดทั้งคืนเลยนะ
1: มาร
0: ับสายในชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนะ
1: โอ้พนักงานเพลินมากใช้เพลินมากนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเดี๋ยว
0: ยังไงดี
1: ขออนุญาตนอนก่อนนะคะ
0: ยัง
1: เอาหมอนเขาหน้านอนค่ะพี่โอ๊ต
0: น่ารักอ่ะ
1: น่ารักไหม
0: หมอนแบบใหญ่มาก
1: หน้านอนอุ้ย
0: กลมมากนี
1: ่แต่ว่าใหญ่สู้หน้าดีเจพิมดาไม่ได้นะคะหน้าใหญ่กว่า
0: ก่อนพ้นก่อนไปนอนนี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเอาใครจะเปิดยังไง
1: เผื่อว่าใครอยากได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หมอนใบนี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ฟังขาซื้อมอเตอร์ไซค์ทั้งทีใครก็อยากได้ทั้งความคุ้มค่าและความมั่นใจในระยะยาวจริงไหมคะคุณโอ๊ต
0: ถูกต้อง
1: ยามาฮ่ามอบความคุ้มค่าที่มากกว่าโดยทั่วไปจะได้รับประกันเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะ
0: คะ
1: แต่ยามาฮ่ารับประกันนานกว่าถึง5ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรนะคะแล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อนนะคะแล้วก็ครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญมากกว่าถึง3กลุ่มหลักได้แก่เครื่องยนต์โครงรถและระบบไฟฟ้านะคะด้วยอะไหล่แท้ด้วยแล้วก็ทีมช่างยามาฮ่าผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมตราตามมาตรฐานการบริการนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งานนะคะพร้อมรับพร้อมสิทธิ์รับบริการรถไซส์เซอร์วิส24ชั่วโมงนะคะให้คุณอุ่นใจกว่าทุกเส้นทางและยามาฮ่าค่ะขอนำความอุ่นใจนี้นะคะมาให้สัมผัสแบบเห็นๆกับกิจกรรมยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ว้าว
1: ท้ากล้าโดดนะคะชวนคนใจกล้าค่ะมากระโดดกระโดดไปไหนกระโดดลงบนหมอนลมยักษ์ค่ะเพียงลงให้อยู่ในพื้นที่โลโก้รับประกัน5ปีนะคะแล้วก็โพสต์คลิปตามกติกานะคะได้รับไปเลยกับหมอนรับประกัน5ปีสุดพรีเมียมไปเลยนะคะนี่นะเราก็จะไปโดดกันได้ที่ไหนบ้าง
0: ที่ไหนบ้างพี่เบ
1: ลที่งานที่1ค่ะที่งานให้พี่โอ๊ตเล่าให้ฟัง
0: ได้เลยนะก็มี3งานที่อยากจะมาเชิญชวนให้ไปแบบว่าท้ากล้าโดดให้ลงบนโลโก้รับประกัน5ปีนะครับก็แล้วก็อย่าลืมให้ชาวคณะเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานถ่ายคลิปให้ด้วยตอนที่กระโดดจำเนี่ยนะจะเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปโพสแล้วก็รับหมอนไปเนาะซึ่งมีงานที่ไหนบ้างอีเวนต์แรกครับที่จะเชิญชวนให้ไปร่วมกันนะครับกับงาน Yamaha Max Series Fest ครับผมอยู่บริเวณลานหน้าห้าง The Streetรัชดานี่ซึ่งกิจกรรมนะครับก็จัดขึ้นวันที่25ตุลานี้ใกล้อสมทเลยเราไปกระโดดกันไหม
1: ไปเราไปลองดู
0: อยากได้หมอนอ่ะ
1: อยากได้หมอน
0: อยากถอยหมอน
1: เออๆอันนี้ไปเลยอ่ะให้ถอย
0: คุณได้เลยนะ
1: ให้ถอยให้เลยนะฮะไปลองโดดก่อนไปลองโดดดูก่อนหน้าสตรีทรัชดานี่เอง
0: นี่นะ Yamaha Max Series Fest นะครับลานหน้า The Street รัชดาในวันที่25ตุลาคมงานที่2พี่พิมที่งาน The Scooter Fest เชียงใหม่ครับณสวนสาธารณะบอม อบจ.เชียงใหม่จัดขึ้นวันที่31ตุลาคมนี้นะที่เชียงใหม่นะชาวเหนือนี
1: ่
0: จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปได้เลยนะครับผมส่วนอีเวนต์ที่3ครับของทางยามาฮ่าก็คืองาน Yamaha Presents The Scooter Fest 9ครับที่ลานกิจกรรมไทย Smile Bus นะครับณถนนถนนเจริญนคร
1: ค่ะ
0: ถนนเจริญนครอยู่แถวไหนพี่พิม
1: แถวไหน
0: ผมไม่รู้จักผมเด็กบ้านนอก
1: แถวไหนนะแถวไอคอนสยามเลยแถวนั้น
0: อุ้ยเหรออุ้ยเด็กในเมืองนี่ว่าก
1: รุงเทพหรือเปล่าก่อนเนี่ย
0: กรุงเทพในทีมากเลย
1: กรุงเทพในที
0: มรู้จักนะผมเด็กบ้านนอกไม่ค่อยรู้จักเส้นทางเท่าไหร่อ่ะก็เป็นงานที่3นะครับอีเวนท์ที่3ของทางยามาฮ่านะที่อยากจะเชิญชวนก็คือ Yamaha Presents The Scooter Fest 9ลานกิจกรรมไทย Smile Busถนนเจริญนครซึ่งจะจัดวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับก็คุณฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ครับ Yamaha Society Thailand ซื้อมอเตอร์ไซค์ครั้งต่อไปอย่าลืมถามหา Yamaha รับประกัน5ปีมากกว่าคุ้มค่ากว่าและมั่นใจกว่าในทุกเส้นทางพี่บีมถึงเวลาแล้วตอนนี้ 15:24 นาทีโดยประมาณเรามาแจกหมอนกันดีมั้ย
1: แจกกันเลย
0: โอ้ยังไงบ้างวันนี
1: ้
0: กระติกงกระติกากระติไก่กระตุกุ
1: กกระติไก่กระติเป็ดวันนี้นะคะง่ายมากพิเศษสุดๆนะสำหรับแฟนรายการ FM 95นี้พิเศษเลยนะคะให้คุณถอยไปเลยนะคะกับหมอนยามาฮ่านะคะชวนคุณมาร่วมสนุกค่ะลุ้นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่านะคะกติกาง่ายๆเพียงส่ง SMS นะคะคำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีนะคะสำหรับ7ท่านแรกก็รับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าไปเลยค่ะส่งมาได้ที่เบอร์4689400นะคะย
0: ้
1: ำ
0: ค่ะ
1: 4689400นะคะส่งมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวให้กวางน้อยนะคะกับน้องรถเมย์เขาช่วยกันเลือก7ท่านแรกเท่านั้นนะคะ
0: 7ท่านแรกแล้วจะเลือกทำไมอ่ะ7ท่านแรก
1: วะพี่โอ้ย
0: ทำงานให้ซ้ำซ้อนนะ7ท่านแรกแล้วให้เลือกอีกทีนึง
1: ไม่ต้องเลือก
0: ใช่ใครส่งมาก่อน7คนแรกที่แบบถูกต้องแล้วก็แบบว่าเออนะทำตามกติกานี่นะ7ท่านแรกนะกติกาอะไรนะพี่พิมพ์ผมขออนุญาตทวนเนาะให้คุณครับผมส่ง SMS ให้พิมพ์คำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะส่งมาที่เบอร์4689400 4689400นะครับ7ท่านแรกนะพี่พิมพ์นะ
1: ไม่ต้องเลือก
0: เอ้ยต้องเร็วต้องเร็ว
1: ใครมาเร็วเรียกว่าใครมาเร็ว
0: ไม่ผมแซวพี่พิมพ์นะ
1: มาไวได้ก่อน
0: เออไปเลยนี
1: ่หมอนตัวนี้นะคะ
0: เป็นหมอนอิงโลโก้ Yamaha จะอิงก็ได้จะเอาไปแอบก็ได้นี
1: ่แอบอิงแอบอิงจะเอ๋ก็ได้เล่นจะเอ๋กันก็ได้
0: เอาไปตกก็ได้เอาไปกอดก็ได
1: ้
0: เอาไปลูบก็ได
1: ้อย่าห้ามอย่างเดียวห้ามถอยถอยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเออ
0: ฟังเพลงดีกว่าอ่ะมาฟังงานจากพี่ไผ่วงศ์สุธรเลยเราก็ตัดบทเลย
1: มีคนขอมาด้วยนะเพลงเนี้ยนะ
0: เออเชฟผมเจนี่นะครับอร่อยซอย59หนองจอกมาฟังกันหนุ่มนพคครับจากไผ่วงศธรส่ง SMS เด้อนี่เอ้ยๆเม้นมานี่ไม่ได้รางวัลเด้อ SMS เด้อ

0: เราจนเลยต้องเจ็บครับเมกอภิสิทธิ์เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS เช่นกันนะครับพี่บูมนครพนมนะก็บอกว่าวันสบายๆแบบนี้ผมรับลมหนาวกันอยู่
1: รับลมหนาววันศุกร์มันเรื่องอะไรแล้ว
0: เก็บข้อความอย่าไปว่ากันเลยวันนี้วันเสาร์
1: วันนี้วันเสาร์หรอตกใจหมดเลยหลงวันหลงคืนแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยจัดเพลงให้ไปแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วนะฮะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีไผ่เนาะแนะนำไปแล้วพี่หนุ่ม
0: หนุ่มนปข
1: พี่หนุ่มอะไรอ่ะไผ่เองหนุ่ม
0: นอนนะอ๋อแต่คุณเจอหมอนไปไง
1: เจอหมอนเลยงงเลยมือเลย
0: ได้ในพิงนะสวัสดีทางหลังไม้สักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายาสมุทรปราการครับพี่ชันชายหนองคายด้วยนะพี่หนูระยองขาประจำวันเสาร์เลยป้าวิสามโคกพี่นันเพชรบูรณ์น้องปลายฟ้าขอนแก่นนี่บอกว่าไหนล่ะคะพี่เสียคะหนูนี่นะกำลังตั้งหน้าตั้งตาร
1: อโอน
0: พี่เสียอยู่ด้วยนี่หนูไปซื้อหมูพร้อมสับให้เสียเลยนี่เสียจะได้แบบว่ากินสับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: เออเสียงสับหมูปั๊บปั๊บปั๊บเลย
0: นี่หนู
1: เมื่อไรจะมา
0: หนูพร้อมทำซอยก้อยซอยก้อยอย่าง
1: ซอยลาบจุซอยจุ
0: ซอยจุ
1: ก้อยลาบอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นี่เขาฝากข้อความมายิ่งกว่าประหนึ่งจดหมายให้พี่เสียเลยนะทางหลังใหม่นี่เขาฝากมาจริงๆอยากจะยกหน้าจอ
1: มาให้ดูสีมอบให้เสียเปียกเนี่ย
0: นี่เขาบอกว่าจีบได้แฟนตายแล้วนะฮะอ่ะนี่ว่ากันไป
1: มอบเพลงนี้ให้ด้วย
0: จะแบบว่าจะได้จับคู่กันจริงไหมอันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้จะแบบยังไง
1: จะได้จิ้นกันจริงไหม
0: จะได้จิ้นกันตอนนี้จิ้นกันอยู่แล้ว
1: แต่จะได้จริงไหมเป็นคู่จริงไหม
0: จะจุ้มจิ้นกันเลย
1: ไม่น่าได้ไม่ใช่อะไรนะอายุเขาห่างกันเกิน
0: ไม่หรือว่าเรายังไม่ตั้งเตาถ่านยังไม่ตั้งหม้อเลยให้พี่เสียตั้งหม้อก่อนไหม
1: ให้เสียตั้งหม้อก่อน
0: หรือว่าให้น้องไปฟ้าเตรียมหม้อไว้ก่อน
1: ให้น้องไปฟ้าสับรอ
0: สับรอเลยนะดิเพราะว่าน้องไปฟ้าเขาเปิดร้านขายก้อยไงพี่เสียบอกอุ้ยอยากกินลาบก้อย
1: คุณรู้ฟังเริ่มแบบว่างงแล้วเขาพูดเรื่องอะไรกันเขาจะพูดเรื่องอะไรกันคืออย่าง
0: น
1: ี้น้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าเนี่ยเขาเป็น FC นะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เปิดร้านลาบอยู่นะคะขายส้มตำลาบก้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องปลายฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะอายุ10กว่า
0: ๆ
1: ส่วนเสียเปียกเนี่ยนะคะอายุประมาณ
0: 70
1: ละตอนนี้70ละ
0: จริงเหรออุ้ยผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: นะคะประมาณนี
0: ้แต่เท่าที่เข้าไปส่องหน้าเฟซของพี่เสี่ยนี้เขาก็เหมือนอายุประมาณสัก
1: 73 นะคะก็70อยู่ดีแหละนะดูหน้าแล้วนะคะก็เลยเขาก็แอบจีบกันอยู่ทางไกล
0: เราก็เลยแซวเขาเตาะกันไปเตาะกันมา
1: แล้วก็เลยแซวเขาแต่วันนี้เขาขอเพลงมาให้เสี่ยนะคะเพลงนี้เลยจีบได้แฟนตายแล้ว
0: นอกจากให้พี่เสียก็ให้พี่บัญชาอุบลเนาะอุ้ยน้องน้องไปฟ้าก็เหมือนจะหลายใจเหมือนกันนะแล้วก็ให้พี่ดีเจทั้งสองตานันสุโขทัยพี่นายจากน่านรวมไปถึงพี่เพชรลำพูนด้วยนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ฟังเพลงต่อนะจีบได้แฟน

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
1: ย์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
8: 15 นาฬิกา 48 นาทีนะครับก็ยังอยู่กับพวกเรา2คนบนคลื่นความถี่ FM

0: ธุรกิจจะเติบโตเท่าไหร่นะคะแต่คือเรารู้หรือไม่ว่าธุรกิจของเรากำลังเผชิญความเสี่ยงอะไรนะสุขภาพทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไรและหากว่าเกิดวิกฤตนี้ขึ้นเราพร้อมรับมือแล้วก็พลิกฟื้นธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะคะ M-Court Academy ค่ะขอเชิญผู้บริหารเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy นะคะกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่งยืนนะคะหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมองธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่การมองเห็นความเสี่ยงรู้สุขภาพของกิจการวางแนวทางพลิกฟื้นไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจในอนาคตนะคะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านเครดิตก่อนเลยนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าในภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนเราควรมองปัจจัยเสี่ยงอย่างไรและมีสัญญาณอะไรบ้างที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะลงลึกไปสู่เรื่องสำคัญของผู้บริหารนะคะนั่นก็คือการตรวจสุขภาพธุรกิจจากตัวเลขทางการเงินเรียนรู้การมองตัวเลขสำคัญเพื่อประเมินสถานการณ์เพื่อประเมินสถานะของกิจการนะคะแล้วก็จับสัญญาณเตือนให้ได้ก่อนที่ปัญหาเล็กเนี่ยนะคะจะกลายไปเป็นปัญหาใหญ่นะคะทีนี้ที่น่าสนใจค่ะพี่โอ๋นะคะก็คือการนำหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่ยังนำ AI มาประยุกต์ด้วย
1: ใช่ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเป็นการอบรมที่ได้นำหลักสูตรนะฮะของจาก AI นี่แหละมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแดชบอร์ดนะครับเพื่อที่จะช่วยสรุปสุขภาพธุรกิจและติดตามสัญญาณเตือนทางการเงินครับทำให้ผู้บริหารเนี่ยเขาสามารถที่จะนำข้อมูลนะมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับแต่การรู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยนะมีปัญหาเพียงเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมพี่พิมหลักสูตรนี้นะครับก็จึงต่อยอดไปสู่ business turnaround หรือว่าการพลิกฟื้นธุรกิจเรียนรู้กรอบคิดและแนวทางการนำผลวิเคราะห์และตัวเลขทางการเงินเนี่ยมาใช้กำหนดนโยบายวางแนวทางฟื้นธุรกิจครับรวมไปถึงพิจารณาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจไทยครับและสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจครอบครัวนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่ควรรอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วเอ๊ะค่อยมานั่งวางแผนกันเนาะนั่นก็คือเรื่องราวของการส่งต่อกิจการหรือว่า business succession นะครับก็หลักสูตรนี้ก็จะครอบคลุมกันด้วยนะจะพาผู้ที่สนใจที่เข้าอบรมเนี่ยนะครับพาไปทำความเข้าใจเลยตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจและภาษีการโอนหุ้นในธุรกิจครอบครัวการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนการสืบทอดการควบรวมและซื้อขายกิจการหรือว่า merger and acquisition นะครับขออภัยนะครับ merger and acquisition ไปจนถึงการเลิกบริษัทและการชำระบัญชีซึ่งก็ล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอนาคตของกิจการนะครับนี่ในพาร์ทของเรื่องราวธุรกิจในครอบครัวนะทั้งหมดนี้ครับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของวิทยากรกรณีศึกษาจริงแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการบริหารธุรกิจพี่พิมการบริหารให้มันยั่งยืนนะฮะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การแก้ปัญหาเมื่อถึงวิกฤตเท่านั้นนะแต่คือการมองเห็นครับมองเห็นก่อนเลยมองให้ทะลุโปร่งถึงอนาคตนะว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างความเสี่ยงเราจะได้มองเห็นความเสี่ยงให้เร็วขึ้นรู้สุขภาพธุรกิจให้จริงตัดสินใจจากข้อมูลที่เราเห็นต่อหน้านี่แหละนะเพราะว่าผู้บริหารก็จะทราบกันอยู่ดีนะครับแล้วก็การพลิกฟื้นกิจการอย่างเป็นระบบและเตรียมการส่งต่ออย่างมีแบบแผนนั่นเองนะพี่เบ
0: มและนี่แหละค่ะคือหัวใจของหลักสูตรนี้นะคะ Executive Business Turnaround and Financial Strategy นะคะกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่งยืนนะคะจัดโดย M-Court Academy ค่ะร่วมมือกับ Baker Chili Thailand นะคะอบรมกันวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2569นี้นะคะณโรงแรม Grand Center Point ลุมพินีกรุงเทพ มีค่าธรรมเนียมนะคะ 22,000 บาทรวมภาษีแล้วนะคะพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ LINE @นะคะ @mcortAcademy หรือติดต่อไปที่เบอร์022016036นะคะ 02-201-6023 และ02-201-6711ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็

0: เบอร์มือถือนะคะที่เบอร์0814245387นะคะ Executive Business Turnaround and Financial Strategy เพราะการเตรียมธุรกิจให้พร้อมวันนี้คือการวางรากฐานเพื่อรับมือความเสี่ยงพลิกฟื้นและส่งต่อธุรกิจอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้านะคะเราก็แบบว่าเป็นการเป็นงานกันได้เหมือนกัน
1: นี่เพราะว่าการอบหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจจริงๆ
0: น่าสนใจ
1: มากเหมาะมากสำหรับ
0: พี่พิมพ์นี่แหละว่าจะรับกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม
1: ่นะคะธุรกิจพันล้าน
0: ธุรกิจพันล้านนะคะแล้วก็จะต้องไปอบรมก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรยังไงนะวิธีการส่งต่อธุรกิจยังไงนะคะ
1: จะให้แบบว่าลูกหลานเขาได้มาบริหารต่อในยามที่แบบวางแผนได
0: ้อันนี้คุณพ่อคุณแม่ธุรกิจพันล้านก็คือกำลังส่งต่อมาให้เราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงฮุบ
1: ดีเป็นนักบริหารที่ดีเลยนะเนี่ยแต่นี่เท่านั้นมีสักบาท2บาทให้ผมยืมก่อนไหม
0: ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้กันอยู
1: ่เดี๋ยวคุณพี่มาฟังเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับ15:55เดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงเพราะๆรายการมีคนฟังแนะนำเข้ามานะที่กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่4ก่อนที่จะส่งต่อให
0: ้
1: อาจารย์ประยงต่อเนาะศิลปินแห่งชาติชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงใหม่ๆกันสักหน่อยซึ่งสัปดาห์นี้5เพลงจะมีเพลงอะไรบ้างนี่แม่ยงแม่ยกกำลังรอคอยกันอยู่ด้วยสำหรับเพลงจากน้องลีโอเกริ่นไว้แค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียระบุด้วยว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in-1 จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีม

0: ที่4กันแล้วครับผม16:10 ท้องฟ้าวันนี้ยังแจ่มใสอยู่นะ
1: ขอให้แจ่มใสแบบนี้ไปตลอดนะคะตลอดวันตลอดคืน
0: จริง
1: อย่าเพิ่งมานะฝน
0: เ
1: ป็นไงพี่โอ๊ตดูดิดูสภาพอากาศดิคาดว่ายังไงคะวันนี้
0: ก็ขอให้ผ่านไปรุ่งเรืองเพราะว่าผมก็เฝ้าติดตามข่าวสารอยู่เพราะว่าตามที่หลายๆเพจหรือว่าหลายหน่วยงานใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็เหมือนลุ้นอยู่ว่าวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องราวของฝนที่จะแทบจะทั้งภาคกลางลงไปตอนใต้เลย
1: โอ้แล้วตกแบบยาวนาน
0: จะเยอะฝนปริมาณเยอะ
1: ปริมาณเยอะด้วยแล้วตกยาวนานตกแช่อีกแล้วใช่ไหม
0: แต่ก็ไม่ตุ้ง
1: ไม่ตุ้งคือ
0: ตุ้งแช่ตุ้งแช่อ๋อ
1: ไม่ตุ้งตุ้งแช่อ๋อตกใจหมดเลย
0: เหนื่อยมุกตัวเองเหมือนกันนะ
1: แล้วก็ตุ้งอ๋อตุ้งแช่ฝนไม่ได้ตกจะขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะสาธุนะคะ
0: สาธุนะ
1: เดี๋ยวอย่างนี้พี่โอ๊ตเตรียมตะไคร้
0: ได้ให้ผมทำอะไรฮะปักหรือว่า
1: พี่โอ๊ตเป็นคนปัก
0: เหรอ
1: ใช่
0: ไม่ผมอยากได้ข่ามะกรูดด้วย
1: เอาไปทำอะไรต้มยำ
0: ต้มยำ
1: แซ
0: ่บแซ่บ
1: นะในช่วงแบบว่าฝนตกอะไรเงี้ย
0: ใส่เนื้ออะไรดีอะพี
1: ่กุ้ง
0: ฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันดีกว่าดิพาหิวกันแล้วนะเมากันเพลินมาชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่4ก็เป็นประจำเราจะมาแนะนำ5ซิงเกิลเพลงใหม่ที่เข้าสู่ระบบจอกคิวฮิตนะครับก็จะเปิดสลับสับเปลี่ยนกันตั้งแต่12 ถึง 16ตุลาคมนะครับทุกช่วงนักจัดรายการในช่วงเวลาของจอกคิวฮิตนั่นเองพี่เสียเปี๊ยกว่าไงนะพี่พิมพ
1: ์อ๋อนุชมืดมา8ด้านเลยครับผม
0: โอ้เป็นกระจกเลยกระจก8ด้าน
1: อันนั้นกระจก6ด้านนะถ้ามือจะไม่ใช่8ด้านไม่ใช่กระจกละนะทันด้วยหรอกระจก6ด้านนี่เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยุคแบบว่าวัยรุ่นเจนอะไรเจน Y
0: น
1: ะคะน้องอ้มบอกบ้านหนูร้องแล้วค่ะหมายถึงอะไรร้อง
0: ร้องอะไรอ่ะ
1: นี่เหรอคะอะไรร้องละเราอ่ะเราก็พิมพ์มาให้ครบสิฟ้าร้องแมวร้องหนูร้องอะไรก็ว่าไป
0: หนูมึนเลยว่าไงฮะดีเจโอ๊ตอยากกินกุ้งแช
1: ่ปลาน้ำปลาสแน่เลย
0: ปลาส
1: เขาวิ่งผิดโอ้โหเรานี่ก็อ่าน
0: น้ำปลาเพราะว่าปลอแล้วก็มีสองเสือพิมพ์ผิดเนี่ยนิ้วเล็กไปหน่อย
1: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
0: นิ้วใหญ่ไปหน่อยมันก็เลยเบียดนิ้วเบียดไง
1: นิ้วเบียดนะคะแซวหยอกนะ
0: นะนะนะนะทิพย์สุดาบอกว่าหนูได้อะไรจากการที่เมาเมื่อกี
1: ้
0: ก็อาจจะไม่มีเหมือนกันนะ
1: ได้ความบันเทิงนะคะ
0: อาจจะไม่ค่อยมีเหมือนกัน
1: ไม่มีสาระอะไรหรอกมีความบันเทิงไปวันๆนี่แหละอ้าวเข้าจอกหรือยังเนี่ยพี่โอต
0: ลกได้นั้นแล้วมาเข้าสู่ช่วงเวลาของจอกคิวฮิต
1: ค่ะ
0: จอกคิวฮิตสิ่งแรกครับที่จะแนะนำกันนะครับงานใหม่เลยนี่สดๆร้อนๆนะจากพี่หญิงทิติการครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายอิสระนะคุณฟังชื่อเพลงครับเมรีเราไปฟังกันก่อนหรือว่ายังไงดี
1: ไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ได้

0: รีครับงั้นจากหญิงทิติการนะฮะซึ่งคำร้องทำนองครับพี่พิมพ์
1: คำร้องทำนองนะคะได้พี่วรพลมูลเสนานะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนั่นเองนะคะเป็นคล้ายๆกับว่านำวรรณคดีนะคะเรื่องของพระรุตเมรีเนี่ยมาเล่านะคะก็นี่ไงเป็นเมรีขี้เมาจริงๆด้วยนะคะเมรีหลังไมค์บอกมาว
0: ่
1: าเมรีขี้เมาหรือเปล่าอ๋อใช่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นที่มาของคำนี้นะคะอ
0: ย่าว่าขี้เมาเลยฮะพี่แค่คอแห้ง
1: อ๋อคอแห้งเฉย
0: ๆต้องการความกระชุ่มกระชวยและความสดชื่นเป็นบางครั้งบางคราว
1: อ๋อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตกลงพระรุตเมรีเกี่ยวอะไรกันคืออะไรเราก็ไม่รู
0: ้แล้วก็นั่งเมาส์กันด้วย
1: นั่งเมาส์กันอย
0: ู่งานเราตั้งใจทำมาก
1: ไม่ใช่เราไม่ตั้งใจเรียนตอนเด็กๆไงเราก็เลยไม่รู้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะคะ
0: นี่นะครับอ่ะขอบพระคุณหลายๆคอมเมนต์เลยนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเมรีขี้เมาครับนี่เพราะว่าผมซื้อน้ำแข็งไปให้เขาเองสนับสนุนซัพพอร์ตนี่สุดยอดไปเลยฮะ
1: ขอบคุณนะคะพี่อนุชาก็ส่งมาจากเลยนะน้ำแข็งอ่ะ
0: นี่น้ำแข็งโซดาไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรโซดาสไปซ์หรือว่าผสมอะไรดีนี่ต้องถามพี่อนุชานะแกงเล่นลุง935สวัสดีด้วยนะฮะบอกว่านี่บอกหวยแต่ไม่อ่านออกอากาศให้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะพี่นะลุง935นะ
1: เดี๋ยวเราเก็บไว้ซื้อ2คน
0: ที่มาบอกต่อนะครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทักทายอีกหลายคนเนาะที่แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันตามประสานะฮะแล้วก็มีฝากเพลงกันเข้ามาซึ่งกลับมาที่ซิงเกิลพี่หญิงทิติการสักนิดหนึ่งนะครับเพลงเมรีคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณวรพลใช่ไหมว่าวรพล
1: บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เนี้ยบอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เน
0: ี้
1: ยอยากอ่านอีกก็ได้มาได้เลย
0: ผมหลับในเขาไปพี่พิมมาเดินทางกันต่อซิงเกิล
1: ที
0: ่2
1: กันดีกว่านะคะ
0: ครับผมงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ขนฟังชื่อเพลงครับฮักแพ้บุญแห่เทียนไปฟังกันครับ

0: ักแพ้บนแห่เทียนครับงานจากพี่ดอกออทุ่งทองสังกัดค่ายกับมิโกนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลที่2ในช่วงเวลาของจอกชีวิตของเราครับซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์บิ๊กภูมารินเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับคุณฟังก็เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพร
1: ค่ะแห่เทียนนี่คือเทียนพรรษาใช่ไหมหมายถึงเทียนพรรษาเนาะนะคะแล้วก
0: ็ใช่ใช
1: ่ใช่แหละมั้ง
0: ใช่
1: มีแบบว่าอึ้งไปนิดนึงใช่เปล่านะแต่ว่าเห็นช่วงนี้เหมือนจะออกพรรษาแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนาะแล้วเขายังแห่เทียนกันอยู่หรอหรือยังไงก็ไม่แน่ใจ
0: ก็อาจจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพีเรียดของการเข้าพรรษาอยู่ใช่ไหม
1: ก็เลยมีการแห่เทียนอะไรใดๆเนาะนะคะ
0: ถูกต้องนะครับ10:27 นครับสวัสดีไปถึงคุณวุฒิชัยสุดหล่อผู้ที่โสดแต่ไม่สนิทนะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจผมต้องการมีเมียเพิ่มครับวันเสาร์แบบนี้ผมเหงาหงอยนั่งหงอยเหงาอยู่ชั้น4
1: นี่เดี๋ยวนะเขาพิมพ์มาตรงไหนเอ่ยเนี่ยพี่ออสอ่านตรงไหนเอ่ย
0: แล้วก็ฝากเพลงมาด้วยครับพี่นี่
1: มีเพลงอะไร
0: เล่าบอกเป็นนะของม่อนวรวิทย
1: ์นี่รู้ใจเขานะเนี่ย
0: รู้
1: ใจด้วยนะว่าเขาจะขอเพลงอะไรนะ
0: ประมาณนั้นนะนี่บอกว่าอยู่อ๋ออยู่ลาดกระบังนะไม่ได้อยู่ชั้น4นะตอนนี้นะคุณวุฒิชัยนะบอกว่าลาดกระบังแดดเปรี้ยงเลยครับผม
1: ดีใจจังเลยลาดกระบังแดดเปรี้ยงกับเขาสักทีเน
0: า
1: ะ
0: นะเขาจะไปเตรียมเซอร์ไปทำกิจกรรมหรือเปล่า
1: อ๋อคุณวุฒิชัย
0: คุณเพิ่งเก็ตใช่ไหมผมเซลว่าไปเยอะแล้วเนี่ย
1: เพิ่งเก็ตไงว่าเขาคือใครพอคุณเปิดรูปขึ้นมาคุณวุฒิชัยคุณเองนะคะเขาอยู่บ้านเดียวกันนะ
0: เซลอีก
1: เขาอยู่ลาดกระบังนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็น2 อาทิตย์แล้วล่ะ
0: เอ๊ะเขาติดบ้านใหม่หรือยังไง
1: เขาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลังที่2
0: บ้านหลังที่2นะ
1: เพราะบ้านหลังแรกเขากลับไม่ได้
0: เดี๋ยวเขาน้ำตาไหล
1: บ้านหลังแรกคือเขากลับไม่ได้เขาเลยต้องไปอยู่บ้านหลังที่2
0: แค่นี้ก็เจ็บแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เขาอยู่จริงเขาน้ำท่วม
0: อ๋อ
1: กลับไม่ได้จริงอันนี้เรื่องจริงอ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยใช่ไหม
1: ผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะตอนนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะตอนนี้มันเริ่มลดแล้วนะคะ
0: นี่เราก็ลุ้นกันอยู่นะคุณวุฒิชัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: นะ
0: อะไรต่ออีกเนี่ย

0: ี้ทั้งนั้นนะคะ
1: เอามาฟังเพลงกันต่อนะ
0: เออฟังเพลงกันต่อดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: แซวคนเล่นๆนี่ 2-3 นาทีมาถึงกันนี้แม่ยกก็ขอกันเข้ามาเป็นตลอดเป็นประจำแล้วก็เป็นกิจวัตรนะครับงานจากลีโออาทิตย์ก็ผมสังเกตค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดน้องน่ารักมากนะเสียงก็ดีหล่อวันหล่อคืนจริงๆน้องอาทิตย์น้องลีโอนะฮะซึ่งเพลงใหม่ของเขาครับชื่อว่าร
0: ักในวรรณคดีวรรณคดีมาอีกแล้วนะคะ
1: จะเป็นวรรณคดีไหนยังไง
0: เรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รักในวรรณคดีครับงานจากลีโออาทิตย
1: ์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะน้องลีโอนี้นอกจากจะหล่อแล้วนะสิ่งดีแล้วนะเขามีความสามารถในเรื่องของการเขียนคำร้องทำนองเพลงด้วยแต่งเพลงนั่นแหละนะคะเขาแต่งเองนะเพลงนี้เขียนคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยนะคะจากลีโออาทิตย์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังนะคะ
0: ก็เป็นเพลงซิงเกิลไพเราะเลยนะพูดถึงแบบว่าความรงความรักเปรียบปรงเปรียบเลย
1: นางรจนาน
0: ะ
1: จับใจความได้ว่ามีนางรจนาอยู่ในเพลงแต่ไม่รู้มีวรรณคดีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า
0: เพราะว่าพอปิดไมค์ปุ๊บเราก็เมาส์กันตลอดเลยนะ
1: นะคะเดี๋ยวไปตั้งใจฟังใหม่นะคะรักในวรรณคดีนะคะสำหรับแม่ๆที่ขอกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะวันนี้เข้าจ่อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังได้เลยทั้งสัปดาห์นะคะ
0: ใช่ครับผมซิงเกิลที่4กันต่อเลยครับซิงเกิลนี้จากทามธนาครับชื่อเพลงว่าส่งพัสดุจากสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกไปฟังกันต่อเลยครับ

ส่งพัสดุครับงานจากไทม์ชนาสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากวิทย์ไมทองคำก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยแต่งให้น้องเบิ้ลเนาะจันทโครบก่อนหน้า

0: นี้ที่เราได้ฟังกันไปสำหรับผลงานของพิวิทย์ใหม่ทองคำนะครับที่ประพันธ์เพลงนะส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานครับได้จากอาจารย์วิทย์เช่นกันแต่เป็นอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกน
1: ะ
0: จากยโสยโส
1: เขาเป็นคนละคนกันนะตอนแรกเข้าใจว่า
0: ตอนแรกคนเดียวกันหรือเปล่านะ
1: แต่ว่าไม่ใช่นะคะคนละคนกันเน
0: า
1: ะนะคะเป็นยังไงกันคะตอนนี้นะคะก็ทำอะไรยังไงที่ไหนอยู่ส่งมาบอกกันได้นะคะฝนตกไหมเอ่ยยังไงเอ่ยนะคะนี่พี่มารีเขาก็อยู่แล้วกระบังเหมือนกันนะคะ
0: ใช่
1: นะชาวลักกระบังก็ส่งกำลังใจให้กันในช่วงน้ำท่วมจำได้หมดเลยใครอยู่บ้างเนี่ย
0: ใช่
1: นะคะก็เลยรู้ว่ามีใครอยู่แถวๆลักกระบังบ้างนะคะมาอีกหนึ่งเพลง
0: ครับเสียงกันที่5แล้วพี่พิมพ์อุ้ยแป๊บๆพอดีอ๋อนี่เราก็เมามอยนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ40แล้วแรกว่าจะเปิดแบบรัว
1: ๆไม่ได้แล้วนะคะยังไม่ได้โฆษณาเลยนะเนี่ย
0: เสียงกันที่5กันเลยดีกว่าครับจากหนุ่มไดมอนด์ฤทธิ์ไกรคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าคืนมาหาอ้ายได้บ่อคืนมาหาอ้ายได้บ่ไปฟังกันครับกันจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกร

0: ขึ้นมาหาไอไดบองานจากน้องไดมอนด์ฤทธิไกรนะครับแสงกัดคาอิสระเพลงนี้ซึ่งคำร้องทำนองครับได้จากอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยพี่ดุยเชียงรำมาหาซิงเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเจาะคิวิตเข้าสู่ระบบของเรานะ
1: นะคะ5เพลงค่ะเดี๋ยวทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพลงแรกเมรีจากพี่หญิงทิติการนะคะเพลงที่2ฮักแพ้บุญแห่เทียนจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะเพลงที่3รักในวรรณคดีจากน้องลีโออาทิตย์นะคะเพลงที่4ส่งพัสดุค่ะจากธรรมธนาและเพลงที่5คืนมหาอ้ายได้บอจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะ
0: 5เพลงครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของจอคิวฮิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: จอคิวฮิตเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีม
7: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับ 16:49 นาทีก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะ
8: ค่ะนะคะอ้าวต่อเวลาอีกได้ไหมพี่โอสนุกจังเลย
7: โอ้ได้สิได้สิ
8: อีกสักชั่วโมงนึง
7: ให้อาจารย์ประยงนั่งรอต่อไป
8: เดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดแทนอาจารย์ประยงให้ท่านพักได้นั่งพักผ่อนไปก่อนนะคะสนุกดีเนาะนานๆทีจะได้มาเจอกัน
7: นะฮะเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เปิดเท่ากับเราดองเพลงคุณนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฟังจะเจอกันไป
8: เพราะปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติจะดองกันอยู
7: ่เวลามันไม่ค่อยทันอยู่แล้วนะฮะ
8: นะฮะอ่ะทิ้งท้ายกันอีกสักสองเพลงกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับพวกเราในช่วงเวลาเป็น

0: ช่แล้วดูแลหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ
1: จ้า
0: บอกตัวเองนะ
1: บอกตัวเอง พูดอะไรเข้าตัวเองตลอดเลยอ่ะงงมากนะ
0: นั่นน่ะสินะ
1: เดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะ
0: ไปแล้วจุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 17:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหมอเอกโพสต์แจงเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์สื่อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รอพอสอตอได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมสบองครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสสนครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมสบองครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลาสเมืองกูรีติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: We'll be right back.

0: งจอดน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะมีเพลงเพราะให้ท่านฟังอย่างไรให้ติดตามรายการของเราไปให้จบนะครับท่านผู้ฟังนะครับรับรองว่าท่านจะได้รับฟังเพลงเก่านับเป็นร้อยปีอย่างน้อยก็20ปีขึ้นไปเพื่อจะเปิดให้ท่านฟังส่วนมากจะเป็นเพลงที่รวบรวมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่อโครงการว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งกรมส่งเสริมรวบรวมไว้หลายปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังเราก็เปิดสลับไปสลับมาก็ยังไม่หมดสักทีนะครับจะเปิดสลับไปสลับมาจนท่านผู้ฟังก็คิดจะฟังแล้วคงไม่เบื่อนะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับซึ่งเป็นนายกนักเพลงลูกทุ่งคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทจอมราชนะครับทั้งนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราที่เปิดสลับไปสลับมากับเพลงอื่นทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งได้เตรียมไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับส่วนมากจะไม่ได้ตามคำขอนะครับเป็นการเตรียมเพลงที่สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9โครงการนี้มาเปิดให้ท่านฟังทุกเสาร์ไปนะครับเพลงแรกในช่วงนี้ชื่อว่ากลับเถิดเรียมจ๋านะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเมืองมนสมบัติเจริญนะครับเพลงนี้อายุไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2นางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจเพลงนี้อายุมากพอๆกับเถิดเรียมจ๋านะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งครับ

พูดถึงเพลงนางรองถ้าเราฟังเฉยๆว่านางรองผมนึกว่าเป็นอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่พอฟังเนื้อเพลงแล้วมันไม่ใช่อำเภอไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำตกนางรองน้ำตกนางรองนี่น่าจะอยู่แถวนครนายกนะครับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่คนชอบไปเที่ยวกันมากนะครับอันนี้ก็คิดว่าข้อมูลถูกต้องนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติเพลงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า60กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับเพลงที่2เย้ยฟ้าท้าดินนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลนะครับแล้วก็ผู้ขับร้องเพลงนี้ต้นฉบับก็คือคุณสมสกุลยงประยูนนะครับนานมากเช่นเดียวกัน60ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะครับเพลง2เพลงนี้นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงอายุตั้งเกือบร้อยปีเสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่การเรียบเรียงเสียงประสานทั้งสองเพลงนะครับโดยครูมงคลอมาตยกุลมันเดินทางแนวเดียวกันท่านเรียบเรียงเสียงประสานแบบบิ๊กแบนนะครับฟังดูแล้วเหมือนแบบบิ๊กแบนวงใหญ่ก็อย่างน้อยก็แทรก3ทำโบนทำโบน1ทำเป็ด2คันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับถ้าบิ๊กแบนก็ต้องใหญ่กว่านี้อีกแต่อันนี้บิ๊กแบนระดับกลางนะครับฟังแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับดูการเรียบเรียงเสียงประสานท่านจะใส่เรียบเรียงเสียงประสานแบบคอร์ดประสานกันกลมกลืนดีเหลือเกินนะครับลูกเล่นลูกสอดลูกอะไรต่างๆเนื้อหนักแน่นท่านก็ใส่ดนตรีหนักแน่นไปตามไปด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับสำหรับนักดนตรีทั้งหลายถ้าฟังอยู่ก็อาจจะมีความเห็นคล้ายๆผมนะครับก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งก็เป็นฝีมือการเรียบเรียงเสียงของครูมงคลอมาตยกุลทั้งสองเพลงลองฟังเปรียบเทียบกันดูสองเพลงที่แรกนั้นกับสองเพลงต่อไปต่างกันอย่างไรนะครับเพลงแรกสาวฝั่งโขงนะครับคำปันผิวขำเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปองปรีดาคำปันผิวกันกับปองปรีดาเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังชื่อแต่งเพลงว่าคำปันผิวขำชื่อร้องเพลงว่าปองปรีดานะครับเพลงที่2

บัวตูมบัวบานนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพรพิรมนะครับบุญสมอยุธยากับพรพิรมก็เป็นคนเดียวกันนะครับเรียกว่าแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับทั้งสองเพลงนี้ท่านลองเปรียบเทียบการเรียบเรียงเสียงประสานของครูมงคลกับสองเพลงแรกกับสองเพลงนี้มันต่างกันอย่างไรเพราะกันอย่างไรในแบบไทยสากลและก็แบบไทยลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

0: ิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวโดยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้นะครับมารุตเนรมิตรเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยปรีชาเมตไตรหรือว่าคณะกระชับมิตรนั่นเองนะครับขับร้องโดยฉลองสีมาเสถียรนะครับเพลงที่2ขอให้เหมือนเดิมนะครับพรพิรุณศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสุนทราภรณ์นะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับเอื้อสุนทรสนานกับสุนทราภรณ์คือคนคนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

ถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ฟังเพลงขอให้เหมือนเดิมประมาณพ.ศ. 2510 11 12 13นี่นะครับเป็นเพลงที่ดังมากในยุคนั้นนะครับขอให้เหมือนเดิมดังจริงๆจนกระทั่งงานวัดต่างๆนะหาวงสุนทราภรณ์ไปเล่นตามงานวัดนะครับปกติสุนทราภรณ์เขาจะไม่เล่นงานวัดเขาจะมีงานลีลาศอย่างเดียวแล้วก็เป็นไทยสากลนะครับไม่ออกลูกทุ่งนะครับมีครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของสุนทราภรณ์คือออกเล่นงานวัดเพราะวัดหาไปเล่นนะครับในยุคของขอให้เหมือนเดิมหลังนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงบางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับเพลงที่2มนรักลูกทุ่งสุดยอดของเพลงลูกทุ่งในประเทศไทยเลยนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: คุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
1: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
1: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลา
0: ครับ
1: เริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทาง
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะ
0: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซ
1: ึ่
0: งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข้าเราจะคิดอย่างไรสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เอาสูงสุด
0: นับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: บนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.ม
1: ัน
0: ก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพ
1: ื
0: ่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี้ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45และเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ต่อ1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
1: ้
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอาเราพอมองมันเป็นผู้บริหา
1: ร
0: และเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคียร์ลิงเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปละที่เขาใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTF เขาใช้

0: แอบบิท
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แอบบิทเนี่ยเปลี่ยนจากแอบบิทมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่หนึ่งให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นๆที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวอันนี้ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันหนึ่งเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: และสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะ
0: ฮะ
1: ทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสองกบขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี้ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเบ
1: ร
0: กเข้ามา1คันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV

0: ครับ
1: ก็คือจากในซอยต่างๆเราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ได
0: ้ครับ
1: ตรงนี้เอานั่นในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
0: ครับ
1: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมล์นะครับ
0: บ
1: นถนนใหญ่ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
0: ม
1: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
0: ระบบ
1: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี้ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
0: ครับ
1: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเร
0: ือ
1: ท่าเรือไหนเสร็จ
0: พร้อมก่อน
1: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
0: ครับ
1: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อลาง
0: ครับ
1: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
0: ร
1: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
0: ้
1: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
0: ์
1: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
0: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
0: ้
1: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
0: ครับ
1: เราต้องมีการเชื่อมต่
0: อ
1: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
0: ครับ
1: จากจีนตอนใต้เข้ามาม
0: าจอดอยู่หนองคายแล้วอยู่เวียงจันท
1: ร์นะครับแล้วกําลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
0: ่ครับ
1: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
0: ครับ
1: เด่นชัย
0: อ
1: ีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
0: ครับ
1: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
0: ่
1: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดังเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
0: ้อ
1: ีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนถึงอำเภอหัดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ ผ่านประดังเบซา
0: เพื่อ
1: ไปทางวัดตะบวดทางนั้นมีรถไฟ

0: ไปเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: หลายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
2: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
2: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
2: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
2: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โอ
0: ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
2: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายความจริงสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
2: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
2: ได้ครับ

0: ขอบคุณครับมีใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
1: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
0: ครับ
1: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
0: ร
1: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
0: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่ได้ว่าเป็นของขสมกนะ
1: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด 100%
0: ไอ้ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
1: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
0: บ
1: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
0: ่
1: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
0: ้
1: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให้
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทางขสมกก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
0: เพราะเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษมั้ยฮะ
1: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี้กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสําหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
0: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
1: ใช้รถอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
0: คร
1: ับกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
0: ่
1: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันทีคือ
0: น้ำมัน
1: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอ
0: ี
1: กปีนึงประมาณสักใกล้เคียง2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า3

0: 200 ล้านบาท
1: โ
0: อ้และค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอ
1: ี
0: กปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้สิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต
1: ่
0: อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสมดให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ด้
1: วย
0: ส
1: ำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านนายกรัฐมนตรี
0: ขอบพระคุณ
1: นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ืมไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์สุริพงษ์เงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เจอกัน 6:30 นะคะจะฟังคุยกับครม.อนุทินนะคะอาจารย์ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถึง 20:00 นะคะอาจารย์วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารายการค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะอาจารย์ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆจาก M-Cord Radio นะคะก็คือวิทยุในเครืออสมทหลายกิจกรรมเลยวันนี้มีมาฝาก2กิจกรรมกิจกรรมของ 100.5 ก็มีแต่ขายเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวรอฟังปลายปีอีกทีนึงจะมีกิจกรรมที่จะต้องจองกันตั้งแต่ปลายปีแต่เราจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเป็นที่ไหนจะมาบอกกันนะคะมาดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนานะคะวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับ

0: ทีมแมน 2,570 นะคะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังจะไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะแล้วก็การ่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรเลยจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็จะมีราคา Early Bird ด้วย 29,99 บาทนะคะจากราคาเต็ม 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ใครที่จองทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนกเขาเรียกว่าสะเดาะนกพะเคราะห์ค่ะ12ราศีคุณผู้ฟังสามารถจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะคะ0814986322หรือว่าทักไปที่ LINE นะคะตัว @sign นะคะ met met แล้วก็107นะคะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงค่ะอาจารย์กิจกรรมใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะคะมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะนะคะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจพงศ์ศรีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องกอล์ฟนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 นะคะ092-531-5142แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ080-919-5365 080-919-5365นะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ค่ะก็มีให้เลือกหลายกิจกรรมเลยนะคะอาจารย์ทั้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปตีกอล์ฟจะซื้อทั้ง2กิจกรรมก็ได้เลยนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ตังมาก็ต้องใช้
0: เนาะปลายปีพักผ่อนค่ะใครชอบกีฬาก็ไปแนวกีฬาใครชอบไปไหว้พระสายมูก็ไปเชียงใหม่ได้นะคะอาจารย์หรือซื้อ2กิจกรรมเลยก็ได้เพราะว่าคนละวันกันนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะของเรานี่เฉลยนิดนึงดีไหมอาจารย
1: ์เฉลย
0: เฉลยกิจกรรมไม่มีคำถามค่ะมีกิจกรรมแต่ยังไม่เปิดขายนะคะกำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังเซตโปรแกรมอยู่นะคะต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพาไปไหว้พระรับพรช่วงอาจจะไปก่อนตุ๊จีนหรือหลังตุ๊จีนนี่แหละค่ะนะคะก็ที่จีนแต่ยังไม่ได้บอกว่ามณฑลไหนยังไงกำลังเซตโปรแกรมให้พิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเทศกาลค่ะอาจารย์เราจะไปเขาเรียกเทศกาลน้ำใช่ไหมสงกรานต์ที่12ปันนาใครเห็นภาพแล้วที่ลานน้ำพุนั่นแหละเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะคะวันสงกรานต์เลย
1: ก็เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับ
0: ก็ จะไปอ้อมบอกแล้วว่าจะขอจองโรงแรมที่อยู่ตรงลานน้ำพุเลยอาจารย์ตรงนั้นเลยใครไม่ลงมาเล่นสาดน้ำก็อยู่บนโรงแรมดู1วันแต่วันอื่นเราก็ไปเที่ยวที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันนะคะ
1: ขบวนแห่สวยนะครับขบวนแห่ของพี่น้องไทยลือสวยสดงดงาม
0: ก
1: ็ที่พี่น้องไทยลือเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีเนี่ยคือสีรุ้งนะทั้งเจ็ดเฉดสีเนี่ยครบถ้วน แล้วก็เล่นน้ำก็คือเล่นจริงๆอ่ะไม่เปียกไม่กลับบ้านนะฮะ แล้วก็จะเป็นสงกรานต์ที่สดชื่นนะครับแล้วก็พิธีก็จะใกล้เคียงกันกับที่หลวงพระบางใกล้เคียงกันกับที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็จะมีการแห่นะครับอีกพิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: คือจะมีสาวงามนะครับก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่านางสงกรานต์
0: นางสงกรานต์ใช่ค่ะ
1: ก็แต่พี่น้องไทยลือเนี่ยเขาเรียกว่านางสังขาร เหมือนกับที่เราเรียกนะฮะ
0: ค่ะถ้าเกิดไม่สวยก็เรียกนางบทเจียมสังขารนะอาจารย
1: ์นางว่านางไม่เจียมสังขารไม่ชอบ
0: ค่ะเพราะแต่นี้เป็นนางสังขารจริงๆสวยรับรองว่าสวย
1: ก็พิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสวยมากนะฮะถ้าจะต้องไปตักเอาน้ำในรุ่งอรุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในเขาเรียกว่าวันสังขารขึ้นนะฮะสังขารขึ้นก็คือวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือวันปีใหม
0: ่ค่ะ
1: เหมือนภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือก็จะมีสังขารล่วงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็วันเนาก็จากวันเนาถัดจากวันเนาก็จะเป็นนั่นแหละก็คือสังขารขึ้นพอสังขารขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นพญาวันวันมหาสงกรานต์นะฮะก็เพราะว่ารากเดียวกันนะฮะบอกได้เลยว่าข้าวเหนียวปิ้งปลาอร่อยนะเวลาจัดน้ำจัน
0: อาจารย์แล้วขบวนแห่เนี่ยก็จะผ่านตรงลานน้ำพุนั้นด้วยใช่ไหมคะตรงใจกลาง
1: นั้นคือศูนย์กลางนะครับ
0: ค
1: ือทุกขบวนก็คือถนนเส้นนั้นก็คือถนนเส้นเมนหลักของเชียงรุ่ง
0: ก็ว่ามีโรงแรมใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: มีครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนนะฮะคือที่เชียงรุ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนเนี่ยจากทั่วประเทศท
0: ุ
1: กคน
0: นั่
1: นมาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ที่เดียวเวลางานสงกรานต์ปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคือเวลาพี่น้องไทยลือเขาเรียกชื่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีขึ้นต้นอันนี้ไม่ใช่คำไม่ใช
0: ่
1: คำหยาบนะครับอีไอถึงผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอ้าย
0: อ้าย
1: กับอีนะฮะ
0: อีน้องประมาณเหมือนทางภาษาเหนือนะจัน
1: ใช่อีน้องคนงาม
0: อีน้องที่เชียงใหม่เรียกก็ไม่ได้หยาบคายนะเด็กอีน้อง
1: เป็นคำน่ารักนะครับไม่ใช่แม่ค้าว่ากันในตลาดแต่ถ้าแม่ค้าว่ากันในตลาดอันนั้นหยาบแน่นอนนะน่ารักนะน่ารักแล้วก็ถ้าไปนั่งตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน
0: จริงๆคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจมา2ปีแล้วนะอาจารย์ว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปดูช่วงเทศกาลเลยก็จะพยายามที่จะทำช่วงเทศกาลให้ได้แล้วก็แน่นอนนะคนมันเยอะอ่ะอาจารย์อ้อมก็ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: แต่เตรียมการเนิ่นๆไงเราอาจจะเปิดขายเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟัง
1: ที่พักจะมีที่พักที่มันก็คือที่กินอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็คือคนจีนเขาก็คงไม่ได้แพลนยาวขนาดนั้นนะฮะจะก่อนจะเดินทางเดือนนึงอะไรประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากจะพลาดเราก็ก่อนเดินทางสัก2เดือนอะไรประมาณก็จะได้เปรียบคนอื่นแต่ว่าอย่านั่งรถไฟนะ
0: ไม่นั่งค่ะไม่มีคุยกันแล้วว่าจะไม่มีไม่น่าจะได้นั่งแหละ
1: ก็ถ้าจะนั่งรถไฟก็นั่งเฉพาะที่อยู่ในจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่านั่งข้ามประเทศ
0: ค่ะ
1: เด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแค่เปลี่ยนขบวนเนี่ยไม่ใช่สิข้ามประเทศนะฮะข้ามประเทศ
0: เดี๋ยวกำลังให้อาจารย์เซตโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปดูแค่สงกรานต์ตรงนั้นเราจะไปดูที่ชนเผ่าด้วยนะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านของพี่น้องไทยลื้อที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ชุมชนจริงๆไม่ใช่หมู่บ้านที่เอามาเป็นศูนย์ส่งเสริมนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่ศูนย์สาธิตอันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนที่หมู่บ้านเข้าจริงๆรับรองนะถ้าท่านไหนชอบน้ำอมฤตนะครับรู้จักไหมน้ำอมฤต
0: น้ำเมาเหรอจ้ะ
1: น้ำอมฤตเขาจะมีวิธีการต่อไอ้จอกกันนะฮ
0: ะ
1: สวยมากสวยมากอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น
0: อาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมให้ทางเราให้เสร็จก่อนแต่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดนั้นแหละค่ะอาจารย์ที่เล่นสงกรานต์ตรงลานน้ำพุนั่นแหละนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ลองเดือดแม่น้ำโขงกินข้าวเย็นก็อร่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอแสงสีก็เยอะอยู่ที่นู่นนะเขามีเข ขามีศูนย์ท่องเที่ยวเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตรงนั้นมันจะหนวกหูแต่ถ้าเราไปทริปแบบสงกรานต์เนี่ยเราจะไปทริปแบบสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ
0: ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะคนเยอะวุ่นวายหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ค่ะนั่นแหละก็คราวนี้รับบัสเดียวนะคะถ้าเป็นเทศกาล2บัสเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะคุณผู้ฟัง1บัสนะคะใครสนใจก็แจ้งชื่อมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ยังไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจะต้องมีภารกิจไปที่ไหนหรือเปล่าเนาะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้กำลังเซตเรื่องโปรแกรมกับอาจารย์แล้วก็เรื่องของที่พักต่างๆกับทางบริษัททัวร์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปแน่นอนค่ะทำตัวให้ว่างนะคะสงกรานต
1: ์ไปแอล
0: ไปแอลนะคะ
1: ไปม้วนน้ำจัน
0: ค่ะ
1: ภาษาคำว่าอร่อยนะครับอร่อยในภาษาไทยลื้อเขาเรียกว่าหวานคำว่าหวานแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยดำเขาจะแจ๊ะเพราะว่าพี่น้องไทยดำออกตัวสอโซไม่เป็น
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นตัวจอจานนะครับแจ๊ะ
0: แจ๊ะ
1: แจ๊ะหลายถ้าแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยลื้อนะฮะไทยลื้อเนี่ยก็คือหวานแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยใหญ่ก็จะมีเวลาเขาทักทายกันก็แต่มันก็คือสำเนียงใกล้กันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่เขาทักทายก็จะไม่สูงไม่สูงก็คือยกหมายความว่าให้มีความสุขสวัสดีนะฮะไม่สูงแต่ว่าแซ่บแบบลาวๆเนี่ยคือนัวนัวเนี่ยคือกลมกล่อมนะครับครบรสนะฮะตกลงเราจะไปเที่ยวเนี่ยนะ
0: ไป12ปันนาอาจารย์แล้วก็เวียดนามใต้ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะยังมีโทรมาอยู่เลยเต็มแล้วจริงๆค่ะรับไม่ได้แล้วนะคะเต็มทั้งคือต้องเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองกันเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันนะอาจารย์มันผันผวนเหลือเกินขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้ออกตั๋วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครพลาดทริปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นปีว่ากันใหม่แล้วก็12ปันนานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งชื่อกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์มีคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณเต็มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยโพลารี่สวัสดีทั้งสองท่านจากขอนแก่นครับติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตลอดชอบมากผมเป็นคนเดือนตุลา2502เป็นพี่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ไหมหมายถึงอายุนะแต่ความรู้ความสามารถนี่บังอาจได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์
1: ยินดีครับยินดีเด้อครับอยากกินมกหัวรู้จักหัวอะไรคน
0: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
1: ์ฮะไม่รู้จักหัวเลย
0: ไม่รู้อ่ะรู้แต่กลัวเดาผิด
1: หัวคือลูกออด
0: ลูกออดตัวเล็กๆกันนะอาจารย
1: ์นั่นแหละหัวมกหัวในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับคนช่วงนี้ก็จะมีปลาซิว
0: ค่ะ
1: ปลาซิวเอามาหมกใส่ใบตองพูดแล้วก็หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยตกลงเราจะเบรกช่วงไหนเนี่ย
0: เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเข้าสู่ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องเริ่มต้นของกัมพูชาค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณพันธนิตนะคะแล้วก็คุณเหน่งนะคะคุณศาสิมาคุณอิสระชนนะคะคุณบุญมีพี่บุญมีมาแล้วสบายดีพี่อ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังรายการประจำเด้อจากเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะอาจารย
3: ์
2: สวัสดีสบายดีจ้าพี่บุญมีนะคะ
3: ศรีสัตนาถเนี่ยมีตลาดตลาดมืด
2: ตลาดมืด
3: รู้จักไหม
2: ตลาดกลางคืนเหรอคะ
3: ไหนภาษาไหนมาเก็ตภาษาลาวเรียกตลาดมืด
2: บ้านเรานี่เป็นตลาดขายของเถื่อนนะตลาดมืดอาจารย
3: ์กันนั่นแหละ
2: ได้เขาใช้ตรงตัว
3: ไปอยู่ใหม่ๆผมก็ตกใจนะกลัวตำรวจจับเลยสิบห้าสิบห้าทานสมิตรไปตลาดมืดไอ้เสี่ยงผิดกฎหมายแน่นอน
2: คุณพี่พิชัยชาติจากอุดรค่ะแฟนคลับอาจารย์ตลอดมานะคะพี่สระชนบอกว่าไปเที่ยวชอบแต่มีภาระเยอะเหลือเกินเวลาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าเอาไว้มีโอกาสเนาะแล้วก็จัดเรื่อยๆนะคะค่ะอาจารย์ไปที่กัมพูชานะคะอาจารย์เอาล่าสุดนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเพนโบนาค่ะได้เรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานร่วมกันในการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเลื่อนการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดฟังประโยคแรกๆเหมือนจะง้อเรานะอาจารย์แต่ประโยคหลังไม่ใช่ละตกลงจะมาไหมไหนคะแบบนี
3: ้ก็ต้องพูดบ่อยๆนะเพราะว่าก็อย่างที่เราท่านทราบกันดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในหลายๆเรื่องนะครับเศรษฐกิจก็แย่สู้ศึกสงครามกับไทย2รอบก็ถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คงถล่มทลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขตชายแดนที่ตัวเองเคยลุกล้ำเข้ามาก็เราก็บีบออกไปจนสิ้นนะฮะก็เลยมันก็เลยกลายสภาพว่าสิ่งที่เขาเพี้ยงพ้ำก็ต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพี้ยงพ้ำมากที่สุดเท่าที่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นครั้งนี้ที่ฮุนเซนเนี่ยเพี้ยงพำมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้คิดว่าจะแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยหมักหมมเรื่อยมานะฮะทั้งเรื่องแรงงานตอนนี้ต้องถือว่าคนตกงานเยอะมากคุณอ้อมตกงานเยอะมากแล้วก็ถ้าจริงๆก็ไม่อยากจะเผยแพร่คลิปพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือมันมีการฉกชิงวิ่งราวคือสมมติว่าคุณอ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋านะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาข้างหลังเนี่ยเขาฉกเขาดึงเลยนะดึงจนหัวทิ่มนะฮะไม่สนใจชีวิตคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็เกียร์ว่างทุกวันนี้เกียร์ว่างก็เพราะว่าหนึ่งแหละไม่รู้จะตามจับใครเพราะว่าพวกขโมยพวกโจรพวกปล้นพวกที่พวกลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากมันก็เลยกลายสภาพว่าตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มนะครับมันก็เลยต้องพยายามที่จะผลักดันอะไรก็ได้เพื่อให้มันประสบผลสักอย่างหนึ่งวิธีการที่มันทำก็เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือยั่วยุปลูกปั่นนะกวนอะไรนะกวนโอ้ยอะไรประมาณนั้นนะอยู่เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขาเนาะแต่ว่าอีกทางนึงนะครับเราอย่าไปฟังเขามาก เรานั่งฟังแต่ว่าไม่ต้องไปตอบโต้นะฮะเพราะว่าถ้าตอบโต้นั่นแหละมันก็ไปเข้าทางเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการให้เรานะฮะไปตอบโต้พอตอบโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะยาวไปฮะยาวแล้วมันก็จะเอาไปอ้างกับคนข้างในบ้านมันนะฮะในลักษณะแบบนั้นก็นั่นนะฮะก็วิธีการที่ฮุนเซนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็สื่อในประเทศเนี่ยก็ยังคงผูกขาดอยู่เช่นเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินโทษพรรคฝ่ายค้านไปหนึ่งคนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์

นะครับวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนกับฮุนมาแนะว่าผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างนะปรากฏว่าถูกศาลตัดสินนะครับไม่ใช่แค่หมิ่นประมาทเฉยๆนะฮะไม่ใช่แค่คดีและหูโทษแต่พูดถึงว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์

0: ตอนบ่ายตัดสินตอนเย็นเข้าคุกเลยนะในวันเดียวนะครับเป็นศาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกก็คือศาลของฮุนเซนนี่แหละนะฮะมันยิ่งกว่าศาลเตี้ยอีกนะครับก็นั่นแหละฮะมันถึงมันใช้วิธีการนี้มันถึงไม่มีใครนะครับที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็การคุมสื่อเนี่ยก็คุม 100% ที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากนอกประเทศทั้งสิ้นเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็ต้องพยายามทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลฮุนเนี่ยเดินทางกันจ้าละวันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสังคมสงเคราะห์แล้วตอนนี้แต่ห่วงเวลานี้ในกัมพูชาเขามีงานบุญใหญ
1: ่
0: งานบุญใหญ่ก็คือถ้าเป็นพี่น้องทางอีสานใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าแซนโดนตาแซนก็คือเส้นนี่แหละโดนก็คือใหญ่ตาก็คือตานี่แหละนะฮะก็คืองานศาสตร์เดือน10ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอีสานใต้เราเรียกว่าแซนโดนตาแต่ของเขมรเนี่ย เขาจะมีพิธีอยู่15วันนะครับเขาทำพยายามทำให้ต่างจากทางอีสานใต้เขาก็ได้เรียกว่าปัจจุมแบนปัจจุมแบนนะฮะก็คืองานบุญใหญ่ที่อุทิศส่วนบุญเขาเรียกว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกนรกเปิดนะครับวันที่นรกเปิดให้วิญญาณนะฮะของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปนั้นได้กลับมาเยี่ยมนะฮะวงตระกูลนั่นแหละเขาก็จะทำงานทำบุญที่บ้านนะครับมาจัดสำรับข้าวอาหารให้นะฮะก็ตอนนี้ฮุนเซนก็ถือว่าเป็นงานปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะฮุนเซนทำไปแล้วเมื่อวานศืนนะฮะก็คือเวลาเขานับวันเขาจะนับวันแรมนะแรม14ค่ำถ้าผมจำไม่ผิดแรม14ค่ำเดือน10ก็คือตุลานี่แหละจะต่างกับพี่น้องเผ่าไตนี่นะฮะพี่น้องเผ่าไตเนี่ยจะมาก่อนเขา15วันที่เขาเรียกว่าบุญสลากนะฮะเขาเรียกบุญเขาจะเป็นขึ้นนะฮะขึ้น14ค่ำเดือน10นะฮะจะห่างกันอยู่15วันนะฮะก็ในห่วงเดือนเดียวกันนะก็นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีความเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยแหละก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ประเทศไทยเราจัดแค่3วันแต่เขมรอย่างใหญ่ก็เลยจัด15วันนะไปวัดบ้างไปทำบุญทำทานอะไรสารพัดนะฮะแต่ถ้าท่านไหนสนใจผมแชร์คลิปมาให้ดูใน Facebook เข้าไปดูได้ฮะใหญ่มากงานของฮุนเซนสีทองอร่ามงามเรืองรองแล้วก็เห็นบรรพบุรุษฮุนเซนหมด
1: ค่ะ
0: มีข่าวอะไรอีก
1: มีค่ะอาจารย์อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ฮุนเซนเขาออกมาปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นข่าวลบล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคนพูดว่าตอนนี้กัมพูชาถังแตกแล้วนะคะแต่ฮุนเซนออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นรัฐบาลมีเงินสำรองอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้เข้ารัฐอย่างแข็งแกร่งอยู่ค่ะอาจารย
0: ์ก็เชื่อฮุนเซนก็สอบตกนะคือตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณอ้อมนะฮะแล้วก็มันต้องพิมพ์เงินออกมาก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยสัดส่วนของเงินเรียวนะครับในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยสมมติว่าใช้คิดเป็นมูลค่าสมมติทุกหนึ่งร้อยคุณอ้อม75ไม่ใช่สิ85มันจะเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับ15%เท่านั้นที่เป็นเงินเรียวของเขมรแต่ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดท่องเที่ยวก็ติดลบท่องเที่ยวหายไปเนี่ยจริงๆตัวเลขเขาพยายามจะตกแต่งบอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไป85% นะครับเงินท่องเที่ยวเนี่ยหายสาบสูญไปเลยนครวัดนครธมนะฮะเสียมเรียบนะฮะถนน

0: เหมือนคนเดินไนท์บาร์ไนท์บาซ่าอะไรต่างๆร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยคือเงียบสงัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายสนามบินเงียบนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละครับก็คือคนเขากลัวนะฮะเพราะว่ากระแสของสแกมเมอร์นี่แหละมันทำให้คนต่างประเทศเนี่ยมองเข้าไปในกัมพูชามันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเมื่อชายแดนฝั่งไทยปิดนะครับการค้าก็ไม่เดินนะครับสินค้าที่เคยส่งออกมาไทยก็ไม่มีนะฮะเงินที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็หายไป 100% นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่เขมรแต่ผ่านไปที่อรัญนะครับอรัญญประเทศก็คือตรงคลองลึกเพื่อข้ามไปปอยเป็ดนะฮะมันประหยัดกว่าที่จะนั่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้พอสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศมันหายไปจากระบบการใช้จ่ายนะคัสโซพวกนี้มันหายไปมันก็เลยต้องพิมพ์เงินเดียวออกมาทดแทนนะครับเพราะว่าในมือของคนเขมรตอนนี้มันไม่มีเงินสกุลอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างงานมันก็ต้องจ้างต่อสมัยก่อนก็คือเวลาเขาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันเสรีมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่านายจ้างอยากจ่ายเป็นหยวนอยากจ่ายเป็นบาทอยากจ่ายเป็นดอลลาร์ได้หมดเลยแล้วก็ระบบธนาคารเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าคุณอยากจะฝากเงินสกุลไหนเปิดให้ได้หมดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอนนี้พอมันขาดสภาพคล่องขาดเงินตราต่างประเทศนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เงินเรียวออกมาแล้วเมื่อคุณพิมพ์ออกมาเนี่ยโดยที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงรองรับอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นกงเต็กแบงค์นะครับก็มันแต่ถ้ามันใช้เฉพาะในกัมพูชาจริงๆเงินเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้กันเฉพาะในกัมพูชามันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีอะไรออกมาตอบสนองแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเงินเดียวซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเงินตราต่างประเทศซื้อเท่านั้นนั่นแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าฮุนเซนจะประกาศยังไงก็อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมีเงิน foreign reserve อยู่หรือว่าเงินทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณอ้อมไอ้ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับมันเทียบได้กับการนำเข้าเพียงไม่ถึง4เดือนนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่มีการผลิตในบ้านคุณเองคุณก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปคุณก็ต้องเอาเงินตราสำรองอันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะชำระสินค้าต่างประเทศเจ๊งเร็วๆนี้แน่นอนเราจะไปเบรกก่อนไหม
1: ได้ค่ะเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะกับเข้ามาคุยกันต่อในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์มาว่าข่าวกันต่อนะคะสำหรับทางพม่าค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางพม่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดนี้สหรัฐก็พลิกท่าทีส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงดิวตรงกับมินออนไลน์ค่ะเพื่อแลกผลประโยชน์เรื่องปราบสแกมเมอร์แล้วก็เข้าถึงแร่หายากหมายถึงแร่เอิร์ธหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี
1: ้ก็ชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้นะครับมันมีคนอเมริกันถูกจับนะฮะถูกทางการพม่าจับเพราะว่ามีข้อหาว่าเป็นสปายแต่อยู่ในคราบของนักธุรกิจนะครับก็คือเป็นประธานหอการค้าอเมริกานะครับที่ประจำอยู่ที่ยางกุ้งแล้วก็ปรากฏว่าส่งข่าวส่งอะไรสารพัดนะฮะเขาก็ติดตามมาก็ปรากฏว่านายคนนี้ถูกจับก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องส่งนะฮะส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาเข้าพบมินออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่อยากให้เป็นข่าวในเรื่องพวกนี้พอเจรจาไปเจรจามาเนี่ยมันก็คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือมันก็เลยเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางพม่าตกลงในประเทศนายคนนี้นะครับหลังจากที่ควบคุมตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็เนรเทศออกใน24ชั่วโมงแล้วก็แบ็คลิสต์ห้ามเข้าพม่าอีกนะครับมันก็เลยมีดีลในเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ผนวกกับว่าตั้งแต่จีนได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายนะฮะในการปราบพวกสแกมเมอร์คุณอ้อมปราบทั้งในเขมรนะครับตามไปปราบที่ลาวแล้วก็ไปปราบที่เมียวดีนะครับชเวกโกแล้วก็เคเคปาร์คแล้วก็ได้ตัวระดับหัวโจกไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือเจี๊ยเจียงนะเฉินจื้อหลิวหลินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเนี่ยมันก็ได้ทำให้จีนนะครับมีความมาตรการที่เขาปราบพวกนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้รับผลจากการถูกหลอกจากนอกประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะรวมไปถึงการใช้ AI ป้องกันเรื่องพวกนี้มันก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้สแกมเมอร์ที่มันยังลอยนวลอยู่นะครับในอยู่ที่ชเวกโกไม่ได้อยู่ที่เคเคปาร์คไม่ได้มันก็ย้ายลึกเข้าไปในชายแดนลึกเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็จะเป็นเขตยึดครองของกะเหรี่ยงคุณอ้อมแล้วกระเดียงที่ให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกระเดียงพวกเดิมก็คือกระเดียงที่ไปเป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่านะที่เวลาเราเห็นเวลาเขาบอกว่ากองกำลัง DKBA นะฮะก็คือกระเดียงที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนเขาเรียกว่า BGF เนี่ยคุณอ้อมนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มนี้แหละจำได้ไหมที่หลิวจงอี้เคยมาประเทศไทยแล้วขอให้ไทยช่วยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะครับที่มันข้ามไปฝั่งเมียวดีก็ที่มีไอ้พันเอกซิตูเนี่ยนะฮะซิตูซึ่งเป็นกะเหรี่ยงนี่แหละทุกวันนี้มันก็ยังให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกหลังอยู่แต่เป้าหมายของการหลอกมันไม่ได้มุ่งไปที่จีนเช่นเดิมมันหมุนมันเปลี่ยนทิศไปที่อเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้นคุณอ้อมรวมไปถึงอาเซียนนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าถูกหลอกทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ได้หลอกเหมือนหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคุณอ้อมเวลาเขาหลอกไปที่อเมริกาส่วนใหญ่มันหลอกเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับคนอเมริกันเนี่ยชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันแนบเนียนมากนะฮะแนบเนียนแล้วแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเก๊หรือว่าของจริงนะฮะก็เสมือนหนึ่งว่ามันทำงานอยู่ที่อเมริกานั่นแหละนะครับก็เยอะไม่เยอะก็ลองนึกดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ยึดไปแล้วเนี่ย $15,000 ล้านนะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า$10,000,000ที่คนอเมริกาถูกหลอก ให้ลงทุนในรูปของไอ้พวกเหรียญเนี่ยนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีนี่แหละมันก็เลยทำให้อเมริกาเดือดร้อนพออเมริกาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับใครล่ะเพราะว่าคุยกับกะเหรี่ยงโดยตรงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นกะเหรี่ยงคริสคุยได้แต่เป็นกะเหรี่ยงพุทธเนี่ยคุยไม่ได้นะคนละฝ่ายกันมันก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไปหามินออนไลน์ก็ส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละไปนะครับไปประสานงานแล้วก็ให้สถานทูตอเมริกาอะไรเนี่ยดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็แผ่วถางทางไปด้วยและอีกอันนึงก็คือแร่เอิร์ธมันเป็นสิ่งที่อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้ในการผลิตแล้วก็เอาแร่เอิร์ธเนี่ยไปใช้นะฮะมากที่สุดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การสื่อสารอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งยานยนต์นะฮะโซล่าเซลล์เซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันต้องใช้แร่เอิร์ธแต่ทีนี้คนที่คุมแร่เอิร์ธในพม่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าคือจีนนะฮะพอจีนยิ่งคุมอยู่แล้วแล้วก็คุมไปมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิสัมปทานในแร่เอิร์ธเพราะว่าจริงๆแล้วในพม่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เขายกกันขึ้นมาเนี่ยแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของโลก
0: ขอโทษที่พม่าใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องแร่เอิร์ธในพม่าอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ที่เรื่องสหรัฐกับพม่านะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ก็คือแร่เอิร์ธในพม่าที่ถือเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่ฮะปริมาณสำรองที่อยู่ใต้ดิน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้รัฐบาลพม่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีแร่เอิร์ธมันจะอยู่ในรัฐกชินรัฐฉานนะครับแล้วก็ที่มาสำรวจกันที่จีนเจอแต่ว่าจีนไม่ค่อยจะบอกใครเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็เยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะมีการลงทุนนะครับก็คือขุดค้นไอ้พวกแร่เอิร์ธเนี่ยในพื้นที่อาจจะต่อเข้าไปในกะหลงกะเหรี่ยงอะไรก็ว่าไปหรือรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเปิดช่องทางนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะหาคำอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุผลนะครับในการเขาเรียกว่าบรรเทามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อพม่านะครับถ้าคุณอ้อมสังเกตก็คือในห้วงเวลานี้เนี่ยอเมริกาก็ถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วรวมไปถึงไอ้เรื่องของการใช้กำลังอาวุธในศึกสงครามอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปบอกว่าพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมันก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าตัวเองไปถล่มในอิหร่านเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาวุธไปเติมให้กับอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ผลประโยชน์เป็นตัวนำแหละตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยสัญญาณตอนนี้ก็คือวันนี้มีข่าวมาเลเซียด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์คุณอ้อมอ่านข่าวมาเลเซียได้เลย
0: มาเลเซียนี่ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าพม่าเนี่ยจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มอาเซียนได้อีกครั้งนะคะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็พม่านี้ ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่อาเซียนร่างขึ้นมาภายหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์ค่ะ
1: การห้ามในที่นี้หมายถึงห้ามผู้นำทหารนะครับ
0: ห้ามมินออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: ห้ามผู้นำที่เป็นทหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยพม่าก็เข้าร่วมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมนี้จะเป็นพลเรือนนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเป็นพลเรือนนะหรือว่าบางครั้งก็เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นี่แหละฮะอเมริกาเนี่ยพอเห็นสัญญาณอันนี้นะครับอันดาอิบราฮิมก็ถือว่าเป็นคนที่ทันสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันมีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าผู้อพยพที่เข้าเมืองไปในมาเลเซียโดยผิดกฎหมายในแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นโรฮิงญานะครับแต่จริงๆก็คือโรฮิงญานั่นแหละนะฮะที่หนีมาจากทั้งจากรัฐยะไข่แล้วเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วก็ล่องเรือมานะฮะแล้วก็นะฮะเดินเท้าจากประเทศไทยจากในภาคใต้นะฮะไปมาเลเซียมาเลเซียก็ดักเอานะครับดักเอาให้ทำงานส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมจำได้ตอนที่ไปมาเลเซียนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บขยะกวาดถนนทำสวนทำอะไรทั้งหลายคุณอ้อมนั่นแหละคือโรฮิงญาแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะนะครับมีหลายหมื่นคนนะฮะมาเลเซียก็รับไม่ไหวแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันดาอิบราฮิมก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือบอกว่าสาเหตุที่ต้องเชิญมินออนไลน์ไปเยือนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะฮะก็เลยหยิบยกเรื่องผู้อพยพเหล่านี้ก็คือโรฮิงญาโดยบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยควรจะรับคนเหล่านี้กลับบ้านซึ่งมินออนไลน์ก็รับคำว่าเขาจะรับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยนะฮะก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมาเนี่ยก็มีเรือนะฮะที่นำคนโรฮิงญานี้กลับไปไว้ที่รัฐยะไข่นะครับ 1,500 กว่าคนก็มันก็เป็นสัญญาณบวกในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งชัดเจนมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะฮะที่มองว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมของมินออนไลน์เลยแม้แต่กระแสเดียวนะฮะแต่ตรงนี้แหละยกเว้นนะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็คือ องค์การที่เกี่ยวกับ human rights นะฮะออกมาเรียกร้องว่าถ้าจะส่งกลับหรือว่าจะรับกลับอะไรพวกนี้ควรที่จะมีความโปร่งใสให้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้มีน้องหลายเขาอยากจะเข้าสู่ระบบให้ได้อยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นั่นแหละฮะมันก็คือช่องทางหนึ่งนะที่จะทำให้พม่าที่ถูกโดดเดี่ยวโดยโดดเดี่ยวผู้นำนะไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศนะครับการลงทุนการอะไรเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นในบางโครงการของในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างประเทศในพม่าเนี่ยก็ยังรักษาสถานะเดิมของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพียงแต่ว่าไปปลอมตัวอยู่ที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองคุณอ้อมก็ต่อไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะมินออนไลน์ไปที่ไหนแล้วในอาเซียนไทยลาวเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียก็คือประเทศที่5แล้วผมเชื่อได้เลยว่าประเทศถัดไปที่เขาจะต้องขยับแน่ๆก็คือฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประธานของอาเซียนนะครับ ประธานของอาเซียนก็พอเห็นมาเลเซียขยับฟิลิปปินส์ก็ต้องขยับเหมือนกันนะครับขยับก็คือว่าเอาฉันเป็นประธานนะฉันก็ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับก็จะเอาไอเดียเพื่อนนี่แหละไปใช้นะครับก็จะออกมาสวมเลยเห็นด้วยกับอันวาอิบราฮิมนะครับเห็นด้วยกับการรับประกันความปลอดภัยนะฮะการจัดแหล่งที่อยู่หรือว่าการคืนทรัพย์สินอาคารสถานที่สังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ให้กับโรฮิงญาที่เขาต้องพักถิ่นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนขบวนอันนี้ออกมาถัดไปนะแน่ฟิลิปปิน แล้วต่อจากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่จะออกมาต่อจากฟิลิปปินส์แน่นอนอันนี้คาดการไว้ให้ล่วงหน้าเลยคือสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะต้องเป็นประธานปีหน้านะครับก็จะรับไม้ต่อจากฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิงคโปร์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในพม่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่จีนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนั้นคุณออมก็เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ไปได้ครบนะครับอินโดนีเซียอาจจะมาช้าหน่อยนึงแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าสเปียนโตเนี่ยไม่นั่งเฉยๆแน่นอนเพรา
0: ะ
1: ตัวสเปียนโตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วนะครับมากับเผด็จการเป็นลูกเขยสุฮาโตนะครับไม่ใช่คนที่มากับประชาธิปไตยโดยตรง
0: ก็อัปเดตข่าวกันเท่านี้ก่อนเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์ EP ที่62แล้วอารยธรรมแห่งอุตสาคเนค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วเราได้พูดถึงยุคทองใช่ไหมนะฮะยุคทองของศิลปะการแสดงของสยามเลยแหละอันนี้แหละคือรากเหง้าที่เราเอาไปอวดชาวโลกได้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่มีการสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ได้อย่างงดงามมากถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกลองนึกถึงห้วงภาพยนตร์ไทยเรื่องอะไรนะหอมโรงหอมโรงเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะจะมีการประชันระนาดเอกใช่ไหมฮะการอะไรนั่นนะฮะก็เป็นวิถีที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นนะครับหอมโรงแต่ว่าก็จะมาเจอวิกฤตในเรื่องของการถูกบีบบังคับก็จะยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอันนั้นแต่ว่าในยุคของรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยต้องถือว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นพระบิดานะฮะของศิลปะการแสดงโดยแท้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นคุณูปการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือ2460เนี่ยเราได้ประกาศเข้าร่วมนะครับทหารไทยเนี่ยเดินทางไปถึงยุโรปเลยนะครับที่ปารีสนะฮะไปถือธงชัยธงชาติไทยนะครับบอกเลยไปโบกสะบัดอยู่ที่นั่นเราก็เลยได้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1และคุณูปการก็คือว่าเราได้อาศัยห่วงเวลานี้นะครับในการหยิบยกขึ้นมาเจรจากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่1นั้นก็คือเราเจรจายกเลิกนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้สำเร็จกับ13ประเทศแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมเป็นสมาชิกสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าสหประชาชาตินะครับเขาเรียกว่าสันนิบาตชาตินะครับพอตั้งขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดคุณูปการแล้วก็ยุคสมัยของการศึกษายุคสมัยของการส่งเสริมนะฮะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ย ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในห่วงเวลานั้นนะครับก็ลองนึกดูนะฮะทั้งโขนละครนอกละครในนะฮะละครร้องนะฮะละครดึกดำบรรพ์แล้วก็ละครพูด สารพัดนะฮะก็มีในห่วงเวลานั้นนะทั้งร้องเพลงก็เพราะในยุคเวลานั้นนะครับการแต่งตัวก็ทันสมัยเอาแบบตะวันตกนี่มาประยุกต์นะครับแล้วแต่เราเอาตะวันตกมาประยุกต์เนี่ยกลายเป็นสยามนะครับเป็นการแต่งตัวแบบสยามในยุคนั้นนะฮะก็เลยถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะการแสดงแล้วมีการออกหนังสือพิมพ์นะฮะอย่างรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีการออกหนังสือพิมพ์ของพระองค์เองนะครับเรียกว่าดุสิตธานีเป็นหนังสือพิมพ์ดุสิตธานีนะฮะแล้วก็พระองค์ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยพระองค์ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะนึกกันดุสิตสมัยนะฮะดุสิตสมัยเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นราย3เดือนเนี่ยก็จะเป็นดุสิตสมิทธ์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่า โดยพระองค์เองเนี่ยนะครับก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นคอลัมนิสต์โดยพระองค์เองนะครับมีคอลัมน์ส่วนพระองค์นะฮะเรียกว่าผมเคยไปดูสมัยอยู่ธรรมศาสตร์นะไปค้นดูในห้องสมุดยังมีอยู่นะครับก็คือเป็นคอลัมน์ของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ว่าโครนติดล้อโครนติดล้อก็แบบถ้าเป็นแบบบ้านๆก็คือคุกฝุ่นอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมพระองค์ทรงให้ทัศนะนะฮะทรงให้ทัศนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลากหลายมากนะครับแล้ว ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า พอเราได้ยกเลิกนะฮะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่เราได้ทำกับฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าการเดินเรือการคมนาคมแล้วก็เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ำโขงนะครับฉบับนี้เนี่ยได้มีการร่างในรัชสมัยของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อนก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็มาได้ลงนามกันนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์นะครับแล้วในยุคนี้นะครับต้องถือว่าเป็นยุคที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยต้องถือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขนาดว่ามันมีปัญหาข้างในเยอะมากก็นั่นก็เป็นผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าผลกระทบจากสงครามโลกด้วยนะครับอันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่1อันที่2ท้องพระคลังเนี่ยถือว่าขาดแคลนพอขาดแคลนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีที่จะแก้วิกฤตในเรื่องของงบประมาณลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดบุคลากรนะครับในทุกหน่วยงานก็คือข้าราชการนะฮะรวมไปถึงในเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับโดยการให้ออกจากราชการนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟคุณอ้อมกลายเป็นเชื้อไฟที่มาปะทุนะครับมาปะทุก็คือที่เราเรียกว่า2475นะฮะแต่จริงๆแล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์เนี่ยทรง

0: แบกสารพัดนะฮะทรงแบกสารพัดปัญหามากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็คือแก้ได้เพียงแต่ว่ากระแสความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่6ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนหนังสือดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคุณอ้อมนะครับลูกของพญานั้นพญานี้ก็ได้ทุนไปนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยก็คือทุกคนทุกท่านที่ไปตั้งเป็นคณะราษฎรที่ปารีสเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนพระราชทานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นั่นนะฮะแต่ถึงขนาดว่าท้องพระคลังเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ยกเลิกทุนใครเลยนะครับพระองค์ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายพระเนตรของตั้งแต่รัชกาลที่6ต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็คือว่ามองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ก็สำเร็จเป็นนายทหารโดยแท้เลยนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยนะฮะเหล่าปืนใหญ่นะฮะ จากอังกฤษเหล่าปืนใหญ่แล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะพระองค์เข้ารับราชการอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่อังกฤษก็ลองนึกดูนะครับอยู่จนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องกลับมาเพื่อช่วยนะฮะพระเชษฐาก็คือรัชกาลที่6นี่แหละพระองค์ก็เลยต้องกลับหลังจากที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารปืนใหญ่อังกฤษอยู่2ปีเต็มๆนะครับก็กลับมาประเทศไทยเดือนเมษายนนะฮะ2458ซึ่งก็มาช่วยพระเชษฐานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือในความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินพระทัยแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือทัศนะต่อพระเชษฐาของพระองค์เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความเห็นนั้นก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่7เป็นผู้เสนอนะครับเพราะพระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ดูศักยภาพดูแสนยานุภาพดูอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตัดสินพระทัยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็ขัดแย้งนะนายทหารใหญ่ๆที่อยู่ในกองทัพต่างๆเนี่ยมองต่างกับพระองค์คือที่มองต่างคืออยากจะไปอยู่กับเยอรมัน นะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมถ้าไปอยู่กับเยอรมันเนี่ยพูดได้เลยนะว่าก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจานะเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ13ประเทศและอาณานิคมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติเนี่ยนะ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลกินเจแล้วเรามารู้จักผักสองอย่างที่ฉุนฉุนแล้วเขาไม่กินกันในเทศกาลกินเจกันค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2569เออทำไมการหั่นหัวหอมถึงทำให้เราน้ำตาไหลน้ำตาของคนเรานั้นถ้ามันจะหลั่งไหลออกมาได้อย่างแรกมันก็ต้องเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกโอ้โหดีใจตื่นตันใจหรืออาจจะเสียใจอ่ะน้ำตามันก็ไหลเหตุผลต่อมาน้ำตามันหล่อเลี้ยงดวงตาตัวเองมันก็เลยแบบว่ามีน้ำตาไหลออกมาบางทีเราหาวนะคะน้ำตาก็จะไหลเห็นไหมเหตุผลต่อมาคือสิ่งแปลกปลอมมันมักจะมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงสารเคมีและน้ำตาที่ไหลพลากๆออกมาจากการหั่นหัวหอมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะมันเป็นอาการที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเลยแต่ทำไมไอหัวหอมหัวเล็กๆเนี่ยมันถึงทำให้เราแสบตาจนน้ำตาไหลได้ทั้งที่ปกติถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็ไม่ทำให้เราเกิดการระคายเคืองกับตาแต่อย่างใดฉันมะเออเมื่อเราหั่นหอมสารบางชนิดค่ะจากต่อมน้ำตาก็จะถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เส้นประสาทรอบดวงตาก็คือต่อมน้ำตานั่นแหละเกิดการระคายเคืองแล้วเมนูที่จะต้องแลกมาด้วยการเสียน้ำตาจากการจัดการของส่วนผสมหลักอย่างเจ้าหัวหอมเป็นสิ่งที่แม่บ้านหลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากจะใช้หัวหอมกับอาหารจานโปรดเลยแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการหลั่งน้ำตาเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการที่จะปลอกเปลือกมันออกปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตาได้บางคนอาจน้ำตาไหลพลากๆเลยทีเดียวใครที่ทำกับข้าวบ่อยๆก็ต้องรู้นะคะว่าหั่นหอมที่ไรน้ำตาลร่วงทุกทีเรามารู้จักเจ้าหอมกันจ้ะเจ้าหัวหอมนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งในสกุลเช่นเดียวกับกระเทียมต้นหอมและก็หอมแดงนะคะและเป็นพืชในสกุลเดียวกันอีกราว400ชนิดเลยพืชผักเหล่านี้มันจะดูดซับกรรมฐานในดินซึ่งช่วยในการสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอและกระจายตัวได้ในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติที่อยู่ในหัวหอมเจ้าสารตัวนี้ล่ะค่ะที่อยู่เบื้องหลังของการหลั่งน้ำตาหัวหอมนั้นเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียมคือเป็นพืชตระกูลแอลเรียมซึ่งมีมากอยู่กว่า400หรือ500ชนิดในโลกเลยหัวหอมเป็นแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C โปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังมีการรายงานอีกนะคะว่าเจ้าหัวหอมนั้นมันมีประสิทธิภาพต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียมันป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้และก็ผิวหนังหรือแม้แต่อาการภูมิแพ้ต่างๆโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วยพอพูดถึงน้ำตาที่มันชอบทำให้เราไหลออกมาแล้วโดยพื้นฐานน้ำตาเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาเราค่ะช่วยในเรื่องการหักเหของแสงสำหรับการมองเห็นอย่างแม่นยำทั้งยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากสาเหตุภายนอกอย่างพวกฝุ่นพวกควันหรือตัวที่ไปกระตุ้นปลายประสาทในกระจกตา
ให้สื่อสารกับสมองเราแล้วก็แจ้งเตือนต่อต่อมน้ำตาหลักที่อยู่บริเวณเปลือกตาให้มาควบคุมการหลั่งน้ำตาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปแต่หากว่าน้ำตาที่ไหลพรากจากการหั่นหัวหอมแล้วก็โดยทั่วไปหัวหอมนั้นมันจะดูดซึมธาตุซัลเฟอร์จากดินซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้จำเป็นต่อการเติบโตของหัวหอมและยังส่งผลไปยังรสชาติที่ดีของหัวหอมอีกด้วยเจ้าซัลเฟอร์ที่พืชมันดูดซึมมานี้มันก็จะถูกนำไปสร้างเป็นอะมิโนแอซิดในหัวหอมและเมื่อเราเริ่มหั่นหรือสับหัวหอมทำให้เซลล์ของหัวหอมมันแตกออกและมันก็ปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอัลลีเนสออกมาทำปฏิกิริยาเมื่อเราทำการหั่นหัวหอมผนังเซลล์ของหัวหอมมันจะฉีกขาดแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำตาซึ่งเอนไซม์นี้แหละจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซัลฟินิกและกรดซัลฟินิกนี้มันไม่เสถียรมันจะจัดเรียงตัวใหม่เป็นสารประกอบเมื่อระเหยเข้าไปในอากาศก็ไปกระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราก็เลยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นผลทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาเพื่อชะล้างไอ้สิ่งสกปรกเช่นเดียวกับกลไกในการกำจัดฝุ่นละอองออกจากดวงตาเรายังไงล่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวชิสุปยิงสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนจ

0: เตด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: หลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดน้ำตาปูก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาหั่นนี่แบบหืมนะคะน้ำตามันแสบไงมันคือไม่ใช่แค่น้ำตาไหลธรรมดาแต่มันแสบด้วยไงมันก็มีเทคนิคที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงหลายๆคนบอกว่าเปิดพัดลมดิเปิดพัดลมขณะที่เราหั่นหอมมันจะได้กระจายไอสารระเหยเหล่าเนี้ยในอากาศออกไปเพราะการเปิดพัดลมก็จะได้เป่าไอสารอะลิซันไฟน์เนี่ยออกไปหรือไม่งั้นลองหั่นหัวหอมภายใต้น้ำเพื่อให้สารนั้นมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในน้ำก่อนที่มันจะลอยขึ้นมากระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราอ่ะบางคนก็บอกว่าลองแช่หัวหอมในน้ำเพื่อละลายกรดอะมิโนซะก่อนและถ้าจะได้ผลควรจะหั่นหอมออกสักครึ่งนึงหรือ4ส่วนแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำไม่งั้นเอางี้ถ้าไม่อยากที่จะระคายเคืองไม่อยากหั่นก็ไปซื้อนะคะไอ้ที่สำหรับหั่นหอมสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันมีเห็นมั้ยสับๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อครัวแม่ครัวบอกว่าเราก็แค่ใช้มีดคมๆผ่าหัวหอมมันจะช่วยลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากเซลล์ของหัวหอมได้บางพ่อครัวก็บอกว่าให้แช่หัวหอมในตู้เย็นซะก่อนที่จะนำหัวหอมนั้นมาสับหรือประกอบอาหารนะคะลองแช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเพราะความเย็นก็จะช่วยลดไอสารระเหยในหัวหอมได้แต่บางทีเราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะหั่นมันก็มีเหมือนกันคงต้องใช้มีดคมๆแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ใช้ความเย็นเขาบอกว่าให้ลองใช้ความร้อนกับหัวหอมค่ะเพราะหากหัวหอมได้รับความร้อนเจ้าเอนไซม์ที่มันช่วยสร้างสารเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้มันก็ไม่เกิดไงนี่ไงก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการระคายเคืองได้หรือไม่งั้นสุดท้ายคุณสวมแว่นตาในขณะที่ทำกับข้าวไปเลยค่ะการสวมแว่นตาจะช่วยป้องกันทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรกระเด็นเข้าตาเนาะโดยเฉพาะป้องกันไอระเหยบางส่วนของสารที่จะเข้าสู่ดวงตาได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะอย่าลืมว่าไอเจ้าไอระเหยเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศได้ทุกซอกทุกมุมแถมเรายังมองไม่เห็นบางส่วนมันก็อาจจะสามารถเล็ดลอดเข้าดวงตาเราทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลอีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องสวมแว่นว่ายน้ำหรือแว่นสกีหั่นหัวหอมแล้วล่ะมันจะได้ครอบคลุมทั้งดวงตามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านก็แนะนำเอาไว้นะชื่อคุณหมอวิตติงตันท่านบอกว่าไอ้เจ้าหัวหอมขาวหัวหอมเหลืองหัวหอมแดงเนี่ยทั้ง3ชนิดเนี่ยมันมีเอนไซม์ในปริมาณสูงนะคะ ะแล้วมันมีสูงมากกว่าพวกหัวหอมหวานต้นหอมหรือว่าหอมแขกค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดการระคายเคืองต่อดวงตามากและเพื่อป้องกันการระคายเคืองนี้คุณหมอแกก็มีวิธีแนะนำแบบง่ายๆแกบอกว่าก็แค่ใช้ทิชชู่เปียกๆวางข้างๆ

ติดครัวแล้วก็กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างกันถ้าเอามาหั่นหั่นนะไปผัดกับเนยเนี่ยหอมมากหรือจะไปย่างนะคะหรือเอาไปทอดสุดยอดจริงๆแต่รู้ไหมว่าหัวหอมใหญ่นั้นตกลงกินดิบหรือสุกดีกว่ากันหอมหัวใหญ่กินดิบได้หรือเปล่าหอมหัวใหญ่เป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะหอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าทานแบบดิบก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนซ่าที่ริ้นและมีกลิ่นที่ฉุนแรงแต่ถ้าเราทานแบบสุกไม่ว่าจะเอาไปผัดไปต้มไปปิ้งก็จะได้รสหวานและรสชาติเผ็ดร้อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะมันหมดไปกลิ่นฉุนฉุนก็จะลดลงซึ่งหอมหัวใหญ่นั้นเป็นผักที่จริงๆแล้วควรจะกินแบบดิบๆค่ะเพราะการทานหอมหัวใหญ่แบบดิบก็จะได้สารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายที่มากกว่าการทานหอมหัวใหญ่แบบสุกๆนะจ๊ะเนื่องจากสารอาหารต่างๆทั้งวิตามินและแร่ธาตุในหอมหัวใหญ่จะถูกทำลายลงด้วยความร้อนแต่อย่างน้อยมันก็มีสรรพคุณแบบแน่นๆเลยค่ะคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อการที่เราจะเอามาทำเมนูหลากหลายให้อร่อยขึ้นมันช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นมีหน้าล่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขาทำเนื้ออบเขาจะใส่หอมใหญ่ซึ่งมันอร่อยมากคือมันช่วยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยนุ่มค่ะถ้าเรานำหอมหัวใหญ่ดิบมาหั่นกับเนื้อสัตว์ก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแดงชนิดอื่นๆนะคะเพราะในหอมหัวใหญ่นั้นถ้าดิบๆมันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นแล้วมันยังช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เราแค่นำหอมหัวใหญ่เอามาหมักกับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็ยังสามารถลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้กระดูกอ่อนนุ่มอร่อยขึ้นเราแค่นำหอมหัวใหญ่มาต้มพร้อมกับกระดูกหมูมันก็จะให้ความหวานอร่อยหรือเราจะเอาไปทำอาหารหลากหลายเมนูคือจริงๆมันกินได้แบบสดแบบสุกก็ได้ค่ะเช่นเราเอาไปใส่ในสลัดในยำนะคะหรือนำมาปรุงสุกเช่นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยทุกเมนู

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่าย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพระดท่านลาตูในกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัทไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตรวจใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
0: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ร้องบทเพลงนะคะเกี่ยวกับตะบูนคู่นะเป็นบทเพลงที่น่ารักนะคะคนขี่หลังควายดาวบ้านดอนขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นเขมรไล่ควายนะคะท่านสุรพลขับร้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ำคืนนี้นะคะนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะดิฉันแม่บุรีรัตน์จามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายถอพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อเป็นรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆเพราะฉะนั้นจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับผู้ชายที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับผมวันนี้วันที่อะไรคุณแหม่มผมชักงงๆนะคุณแหม
0: ่มอาจารย์จะลืมวันลืมคืนได้ยังไงอะคะวันนี้จริงๆวันแรกค่ะอาจารย์ค่ะแต่ร้านทองก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็เสาโกเต้นเนี่ยนะคะที่จุดตะเกียง9ดวงก็ขึ้นแล้วตามศาลเจ้านะคะภูเก็ตก็เรียกว่าอาร์มอ่ะค่ะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ภูเก็ตไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีภารกิจภูเก็ตในกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าคุณแหม่มและผมนะครับก็ถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดนะครับเป็นคนปากใต้คนใต้นะครับก็มีฝากสัมพันธ์ว่าฝากประจำพันธ์มานะครับนะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกเทศกาลศาสตร์เดือน10นะครับสังคมชาวใต้ก็ฝากบอกพี่น้องชาวใต้นะครับเครือญาติต่างๆนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2569นะครับจะเป็นวันส่งตายายนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวใต้ลูกหลานชาวใต้แล้วว่าชาติไหนก็แล้วแต่นะครับไปร่วมนะครับทำบุญกันที่สมาคมชาวปากใต้นะครับทำบุญส่งตายายทายายมาก็เล็กก็ปล่อยมาเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลเดือน10นะครับต้องส่งกลับนะครับก็ไปทำบุญนะครับส่งกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นพิธีกรรมหรือว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้นะครับในทุกๆปีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเทศกาลเดือนสิบพฤษภาคมนะครับไปทิ้งไปส่งตายายกันนะครับที่นครรู้สึกเขาจัดยิ่งใหญ่นะครับเอาเวลาเลยผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับก็เห็นคุณเอกชัยไปร้องเพลงแล้วก็มีโอศิลปะวัฒนธรรมของทางนครทางใต้นะครับปีนี้ถือว่าจัดเขาเรียกยิ่งใหญ่มากสังคมชาวใต้ก็ชาวปากใต้ก็ถือว่าจัดได้ดีมากเมื่อคืนผมลุงเข้มแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ไปร่วมนะครับงานแล้วก็ไปหาอาหารทางภาคใต้คุณแม่ขนมก็เลยอะไรทางใต้เยอะแยะหมดเลยจำปดงจำปะดะนะครับแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจเมื่อคืนบ่าววีนะครับคืนนี้ก็เป็นหนังตะลุงนะครับเขาเรียกว่าแชมป์นครเนี่ยนะครับหนังตะลุงวัยรุ่นเนี่ยมาแสดงนะครับและพรุ่งนี้ก็ไปร่วมนะครับตามวิถีชีวิตสะดวกนะครับสะดวกกันไปได้ตั้งแต่ประมาณ9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นก็เรียกกระแสแห่งการนี่ละคุณไหมนะครับที่จริงแม่ลูกเนี่ยผมเขาเรียกว่านั่งดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะครับจริงเท็จยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราดูจากสื่อนะครับติดตามจากสื่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมลูกถึงทำกับบุปการีหรือทำกับแม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแค่ผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินจริงๆเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างนะครับเขาบอกว่าไม่ตายเราหาได้ไม่ตายเราหาใหม่ได้นะครับแต่นี้คล้ายๆว่าลักษณะไปชุบมือเปิบนะครับฉกฉวยนะครับเอาธุรกิจของแม่ถึงขนาดนะครับจ จับแม่เนี่ยนะครับไปกักขังไปหน่วงเหนี่ยวนะไปสร้างความทุกข์ทรมานเนี่ยท่านใหญ่หลวงให้กับแม่เนี่ยนะครับคุณแม่ผมรู้ว่าเป็นคนที่รักเทิดทูนคุณแม่มากผมเองก็ไม่แตกต่างจากคุณแม่นะครับและผมคิดว่านะครับโดยวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันแต่เรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคุณแม่นะครับคุณแม่ได้ติดตามแล้วมีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกเป็นบุตรสาวนะครับแม
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: แม่เรื่องนี้แม่มองนะมันเป็นเรื่องเดียวนะคะอาจารย์ได้ทราบอาจารย์จะมีความเห็นเหมือนแบบไหมมันเป็นแค่เรื่องเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่ามันลามปามมากเลยอ่ะตั้งแต่ครอบครัวที่มีคนแค่3คนจากนั้นก็มีเขยสะใภ้เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีศูนย์เนี่ยไอ้ศูนย์พักพิงนรกเนี่ยนะคะตามลามมาที่ระบบราชการของไทยอะค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ทราบจะสาวถึงไหมนั่นก็คือจากไอ้ศูนย์นรกเนี่ยนะคะศูนย์พักพิงนรกเนี่ยมันพิงไปถึงตำรวจที่เขากล่าวอ้างนะคะตอนนี้เป็นระบุกล่าวอ้างอยู่ว่าคือสพ
1: สพ
0: ท่าม่วงท่าม่วงในจังหวัดกาญจนบุรีมีเอี่ยวด้วยอะค่ะแล้วก็ลูกชายของเจ้าของศูนย์นรกเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินเกมได้ฉลาดมากคุณเจแปนนะคะคนชื่อคุณเจแปนที่จบต่างประเทศมาเนี่ยเดินเกมได้ดีนะแม่มองในฐานะที่แม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะคะแม่มองว่าเด็กผู้ชายคนนี้เดินเกมได้ดีทำเหมือนกับตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองคือเจ๊แมวเนี่ยเกือบจะพ้นผิดไปเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าข่าวเมื่อเช้ามาอีกอาจารย์เมื่อแม่พัดเนี่ยไปที่ศูนย์พักพิงอะค่ะอาจารย์เจ๊แมวนี่แกข่มขู่เอาเรื่องนะแล้วแถมแกประกาศขายศูนย์ได้เหมือนแกไม่ผิดอะค่ะอาจารย์อาจารย์มองเหมือนแบบนี้ว่าอาจารย์มีจุดเด่นไหมคะ
1: นะครับที่คุณแหม่มตั้งก็สังเกตนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับศูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยหรือคนที่ทุพพลภาพต้องหาที่พึ่งพิงที่พักฟื้นต่างๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเหมือนสถานพยาบาลก็ดีสถานฟื้นฟูที่อยู่ในกฎหมายเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ุณแม่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ระบบราชการเนี่ยนะครับที่คุณแม่จะติดตามดูนะครับเหมือนเรื่องที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ถึงขนาดมีการเสนอสั่งย้ายเนี่ยดูเหมือนเรื่องที่มาที่ไปมันไปเกี่ยวเนื่องกับระบบนะครับกินเทาโรงงานพวกกินเทาไปตั้งและเกี่ยวเรื่องระบบระบายกำจัดน้ำเสียพวกนี้นะครับกำจัดขยะการทิ้งขยะเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนดูเหมือนว่าราชการเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้นะครับและเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้ที่ปาจีนคือเป็นเรื่องข้อตกเถียงกันจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว่าทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับจะมองเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของหน่วยงานการเนี่ยมันลามมันกระจายไปทุกมิติขององค์กรองคาพยพของระบบราชการเลยนะครับไม่เหลือเลยนะคุณแม่ว่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลปกปักรักษานะครับสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งก็ควบคุมสถานบริการนะเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ดูแลเอาใจใส่บริการนะครับอย่างตรงไปมาให้เกิดสุขภาวะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไปรักษาเนี่ยแต่คุณแม่เชื่อไหมว่าสถาบันต่างๆมันสามารถทำเรื่องราวต่างๆโดยที่ฝ่ายควบคุมเนี่ยนะครับคือวันนั้นผมได้ยินในรายการของกระแสว่าศูนย์สบสนะครับก็ทำเรื่องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับในความหมายเป็นลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะมีความบกพร่องในการควบคุมกำกับดูแลสถานนะครับบริการตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับดูเหมือนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่แถวนนทบุรีนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยนะครับมีตู้แดงไปติดอยู่ คือเหมือนว่าฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกปักรักษาดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปมีตู้แดงอยู่หน้าศูนย์บริการอย่างเงี้ยนะครับสถานบริการอย่างเงี้ยพอมีเรื่องมีราวก็บอกมีการตรวจตู้แดงออกนะครับกลัวว่าเหมือนว่าตำรวจเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เรื่องแล้วปล่อยปะละเลยให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานบริการทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ส่อแสดงเจตนาให้เห็นว่ามันไปในทุกจุดทุกมุมนะครับทุกซอกมุมเลยนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับนี่พอคุณแหม่มตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับศูนย์เกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแล้วก็ลูกมาก็เรียกมานำเสนอนะฮะชี้ประเด็นนั้นเป็นไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนคุณแหม่มบอกว่าพูดนำเสนอเหมือนก็เรียกมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอจนแม่เนี่ยอาจจะรอดแต่สุดท้ายผมไม่ได้ตามข่าวตอนนี้แม่บอกว่ามันมีปัญหาต่อมาว่าไม่น่าจะรอดนะครับเรื่องนี้ถ้าเราดูในข้อกฎหมายนะครับเอาเฉพาะว่าลูกนะครับที่ให้บุคคลซึ่งไม่รู้กี่คนเนี่ยมาจับแม่ขึ้นรถมาทำให้ร่างกายแล้วเอาไปไว้ที่สถานนะครับฟื้นฟูหรือที่พักพิงที่พึ่งพิงเนี่ยนะครับแล้วไอ้สถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับไปใช้อำนาจไปใช้อะไรที่เกินเลยจากกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคือเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายก็อาจไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็มีโทษทางอาญานะครับซึ่งถ้าไม่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยระหว่างแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับหมายว่าความรุนแรงครอบครัวเนี่ยก็สามารถยอมความกันได้แต่บุคคลอื่นซึ่งมาจับนะครับแม่ก็ไปขังนะครับทำร้ายร่างกายเอาไปหน่วงเหนียวเอาไปกักขังทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยนะครับถ้าจะมีกฎหมายข้อนี้ตามมานะครับและก็ส่วนสถานบริการเนี่ยนะครับที่ดูแลเนี่ยถ้าไปใช้อำนาจใช้เขาเรียกอะไรสิทธิที่มีอยู่เกินกรอบเขตของกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคือจริงๆปัญหาว่าถ้าเขาคิดว่านะครับแม่เนี่ยป่วยต้องจิตเวชหรือไม่ถ้าป่วยนะครับและถ้ามีใบรับรองของแพทย์ก็ป่วยรักษานี้จริงเนี่ยการที่จะไปผูกมัดเอาเชือกมาผูกมามัดระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาอาจจะมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามันมีข้อจริงรับฟังได้ขนาดนั้นเนี่ยก็โอเคพอที่จะกล่าวอ้างให้ตัวเองพ้นจากผิดได้แต่ถ้ากรณีชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับกับลูกชายนะครับและสื่อกันถึงวางแผนกันถึงเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันถึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกเป็นการวางแผนร่วมกันสมคบร่วมกันกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับทำให้เขาปราศจากเสรีภาพนะครับแล้วเกิดความเสียหายตามมาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทางอาญาตามมาเรื่องความเสียหายทางแพ่งตามมาเขาถูกหน่วงเหนี่ยวถูกขังเขาเสียโอกาสในการทำมาหากินในการทำธุรกิจต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่เขาเสียสุขภาพจิตเสียมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประเด็นกฎหมายในทางแพ่งเนี่ยก็ตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วลงไปสืบสวนแล้วพยานหลักฐานเกิดขึ้นเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยแล้วก็จริงฟังได้นะครับตามที่แม่เนี่ยนะครับให้ข้อมูลให้ปากคำแล้วมีไปหลักฐานรู้สึกแกก็ค่อนข้างจะจำแม่นนะรู้สึกแกทำสัญลักษณ์อะไรให้รู้ไว้ว่าแกถูกกระทำยังไงเพื่อคือแม่ก็มีก็แล้วก็มีสติอะนะครับเหมือนทำสัญลักษณ์อะไรไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับในสถานบริการตรงเนี้ยแล้วถ้าไปสอบสวนไปดูพื้นที่ไปเก็บไปหลักฐานแหละแล้วมันเจือสมกันเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับผมว่ายกแผงไปทั้งกระบวนการเลยนะครับและก็เรื่องสำคัญก็คือ หน่วยงานรัฐนะครับที่เลินเล่อหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ยนะครับหรือปล่อยปละละเลยเนี่ยให้เกิดการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการสะสางนะครับคือกวาดขยะทำเมืองให้ทำบ้านเมืองให้สะอาดตรงนี้ได้ด้วยก็จะดีด้วยนะครับก็ต้องฝากคุณอะไรนะที่เป็นผู้ยกประเด็นคุณนี้ขึ้นมาคุณอะไรอะไรอะไรสายไหมต้องรอด
0: สายไหมต้องรอดค่ะ
1: นะครับคือไหนก็ไหนแล้วนะครับ ดำเนินการเอาไว้เครื่องเก่าทั้งทุกประเด็นทุกเรื่องอ่ะจัดการบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นอย่าไปก็เรียกว่ามวยล้มต้มคุณดูในบางประเด็นนะจัดการเรื่องนี้เสร็จก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องก็จัดการต่อด้วยนะครับผมว่าจะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะคราวนี้อาจารย์ค่ะแม่ไปแจ้งความลูกแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องก็แปลว่ายกทั้งดวงอะค่ะยกทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ถามค่ะถ้าเกิดแม่ใจอ่อนอย่างความเป็นแม่หัวอกหัวใจคนเป็นแม่พร้อมจะให้อภัยขอแค่เข้ามาคุยกันแค่นั้นน่ะนะคะเกิดแม่ไปขอแจ้งความอะอัยการเลยต่อได้ไหมคะ
1: คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติเป็นอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถจะยอมความกันได้แต่ระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยคือพระราชบัญญัตินะครับความแรงในครอบครัวเนี่ยเขาอนุโลมนะครับให้บุคคลในครอบครัวสามารถประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่สำหรับเรื่องความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยซึ่งโดยปกตินะครับคุณแหม่มก็เป็นคดีที่ถ้าไม่เกิดอันตรายแก่กายถึงสาหัสเนี่ยนะครับก็คืออันตรายแก่กายและจิตใจธรรมดาไม่ถึงสาหัสเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายจะเปิดช่องทางให้สามารถที่จะประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่หน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยถือว่าโทษก็ไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดอันตรายนะครับถึงตายหรือสาหัสเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้ประนีประนอมยอมความกันได้นะครับหรือว่าจริงๆทั้งการกระทำมันลักษณะเนี่ยมันทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังทั้งข่มขืนใจแม่ด้วยนะครับให้จำนนต่อสิ่งต่างๆให้เสื่อมเสียต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพนะครับอันนี้ร่างกายโดนแน่เสรีภาพโดนแน่นะครับซึ่งโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าตามมาตรานี้วรรคเขาเรียกวรรคแรกอ่ะนะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บสาหัสพวกเนี้ยกฎหมายเปิดช่องทางให้คู่กรณีเนี่ยสามารถตนีประนอมกันได้แต่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับไอ้เนี้ยยอมความไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบปรับไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันเกิดอันตรายก็เรียกไม่ถึงเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายก็ให้เปรียบเทียบปรับได้นะเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายอำนาจก็โทษจำคุกมันต่ำนะครับไม่เกินเดือนหรือมีโทษปรับเนี่ยกฎหมายให้ถ้าสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญาส่วนนั้นเลิกกันได้นะครับแต่ว่าไอ้หน่วงเหนี่ยวกักขังหรือจำไม่สมเสรีภาพถ้าแม่เนี่ยไม่ยอมความเนี่ยนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับส่วนลูกอย่างที่บอกว่าส่วนลูกเนี่ยที่จริงทำร่างกายยอมความไม่ได้แต่ถ้าแม่วันนั้นรอบแรกผมเห็นเหมือน

0: ะให้อภัยนะในรายการอะไรนะที่กราบขอขมาและให้อภัยแต่ตอนหลังเหมือนคิดอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนรู้สึกว่าทางจิตใจยังเหมือนอภัยแล้วแต่มันไม่หลุดไม่ขาดอ่ะมันเหมือนมองคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากว่าลูกไม่น่าจะทำกับแม่ถึงขนาดนี้ขอกันดีๆก็ได้แล้วก็ได้แม่ก็แบ่งจริงๆทรัพย์สินที่แม่สร้างไว้ธุรกิจที่แม่สร้างไว้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยครับผมว่าแม่ก็ต้องถ่ายทอดส่งถ่ายให้ลูกในอนาคตต่อไปเนี่ยแต่นี่คือเรียกว่าอยากรวยเร็วอ่ะอยากเขาเรียกว่าฉวยจังหวะที่ก่อนนะครับก็มาทำการรักษาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผม20 30 ปี 20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีคุณแม่น่าจำได้นะที่ว่าลูกฆ่าพ่อเป็นรู้สึกเป็นนักการเมืองอ่ะครับเป็นนักการเมืองพรรคผมไม่จำไม่ได้พรรคไหนนะครับเป็นคดีที่ดังมากตอนนั้นเนี่ยนะครับอะไรออกเศษเศษเล็กอย่างหนึ่งนะครับนำกุลนะผมจำไม่ได้แน่ชัดนะครับเคยมีที่ว่ามีการฆาตกรรมเพื่อเอามรดกของพ่อต้องการได้มรดกของพ่อเนี่ยก่อนที่ควรจะได้นะครับก็เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมา
1: คดีเสียตังหัวค่ะอาจารย์อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะอดีตสสวนห้างสมัยเสียตังหัวในชัยศิริเอืองกาญจนเศรษฐ
0: ์ใช่ไหมคะออกเศษเศษนะครับครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ที่จังหวัดอะไรนะที่มันเกิดมาไม่นานไม่เกิน10 ปีที่จะเชิงเซาหรือ8 ริ้วนะที่มีเสียอะไรที่ว่าพ่อลูกเหมือนกันแหละ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เหม
1: ือ
0: น
1: กัน
0: นะครับแต่ว่าผมว่ามันน้อยมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยแต่ลูกบางคนนี่หลอดไม่แม่ใจอยากจะเป็นข่าวนะครับแต่เรื่องจำลองนี้มันเหลือเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกคุณแหม่มว่าคือพี่น้องบางทีการทำมาเนี่ยก็รักใกล้กันดีแต่ว่าพอมีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมีเขยมีสะพ้ายมีลูกมีหลานเข้ามาเนี่ยความผูกพันระหว่างพี่น้องความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยบางทีทำให้เกิดเขาเรียกผลประโยชน์ขัดแย้งขึ้นมาหรือว่าจริงผลประโยชน์หวังงบกิจการพวกนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาได้กรณีนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้นะมันอยู่ที่ชุดสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยว่าเรื่องราวนี้เป็นจริงหรือเป็นเรื่องราวที่เป็นการละครหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าระดับที่ในรายการดังๆเนี่ยหรือว่าเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยหรือว่าสอบสวนลงพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่ามูลเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงว่าจะมีอยู่จริงนะครับแต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการสอบสวนก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแม่ก็เคยมาออกรายการอะไรแล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไม่ได้พูดถึงแล้วกลายเป็นประเด็นความน่าเชื่อถือถูกตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ
1: ใช่ค่ะคดีที่อาจารย์พูดถึงที่แต่ริ้วเป็นกรณีเฮียหมูอ่ะที่แกโดนยาสลบหมูอ่ะ
0: แล้วใช่
1: กินในอาหารน้ำดื่ม2 ปีแล้วจัดฉากเอาเรื่องขึ้นศาลถูกใช่ไหมคะมูลค่า
0: ของ
1: เร
0: ื่อง
1: ถูก15 ล้าน
0: แล้วลูกกับพ่อเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ลูกชายลูกสะใภ้คนในครอบครัวฝั่งสะใภ
0: ้ครับ
1: โอ้ยคดีนี้ดังนะคะแกรอดมาได้นี่แบบ
0: ใช่
1: เก่งอ่ะ
0: คิดว่าตายแล้วนะครับจริงๆแต่รอดมาได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจริงๆเนี่ยทรัพย์สินเป็นของนอกกายอย่างบอกนะครับเราไม่ตายก็หาได้แต่ความผูกพันสายเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณแหม่มนะครับเรื่องของคุณคนดังนะครับเขาเรียกโซนันไทยเนี่ยดังจริงๆเรื่องนี้ไม่รู้ว่ายังไงเถียงไปเถียงมากันสุดท้ายไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าศาลเมตตากันแสดงว่าศาลเชื่อข้อมูลฝั่งผู้สอบสวนและชุดสืบสวนนะครับในประเด็นของคุณอัจฉริยะแล้วก็จริงๆที่ศาลถอนประกันคดีอื่นเนี่ยนะครับโดยปกตินะคุณแม่มันเป็นประโยชน์แก่คุณอัจฉริยะนะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยโดนขังคดีนี้นะครับคดีเดียวเนี่ยส่วนคดีอื่นแกมีสัญญาประกันอยู่เนี่ยแกไม่ได้วันขังด้วย แต่ถ้าไม่ให้ประกันคดีเนี้ยและคดีอื่นได้ประกันอยู่ไม่มีประโยชน์เลยจะมีประกันทำไมเพราะว่าถ้าเกณฑ์ยังไม่ได้ดังนั้นการที่ศาลถอนประกันอีก 2-3 คดีคุณอัจฉริยะก็จะได้วันต้องขังเนี่ยไปพร้อมๆกันในทุกคดีครับนะครับบางทีดูเหมือนไม่เป็นผลดีแต่กลับเป็นผลดีกับคุณอัจฉริยะนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คงได้ประมาณนี้สำหรับข่าววันนี้นะครับคุณแม
1: ่ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นนะคะเราลาเบรกนี้กันก่อนดีนะอาจารย์เนาะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเมืองการแล้วกันสาวเมืองการชนะสาวเมืองการยังรอนะคะเชิญรับฟังแล้วก็พักเบรกนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยลุงเมฆค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เต้นกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: ของเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: ก๊อกยิบร็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
3: ไอ้เต้นกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: ของเฮิร์ฟคุ้มคุ้น

0: ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: 100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโลสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก้แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคค็อกโลสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนค็อกโลสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ตและอาชูทอสรานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ความเร็วก็สำคัญ
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: สัตว์ชนา
7: มีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกวัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเพราะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันยา5บาทนะคะคุณเอกราชขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นอกหักพักบ้านนี้คุณสายันสัญญาขณะนี้เวลา21นาฬิกา13นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยบุญเมฆในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่41นะคะอีกเท่าไหร่เอา52ลบ41นะคะก็จะสิ้นปีแล้วไม่ได้สิ้นใจนะคะวันนี้ทำความเข้าใจอาจารย์จะอธิบายกฎหมายในประเด็นความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมอาจารย์คะกรรมเดียวหลายกรรมมันกี่กรรมคะ
1: ครับก็อันสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่าศาลพิพากษาจำคุกนะครับอดีตพระอลงกต
0: อ๋อสมี
1: รวม
0: อลงกตค่ะ
1: 742ปี
0: ค่ะ
1: หมอบี386ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ386ปี1480เดือนนะครับก็เป็นคดีที
0: ่การ
1: ย
0: ักยอก
1: กับคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุนะครับและศาลบอกว่าทำให้การมีประโยชน์นะครับจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกินนะ10ปีทีเนี้ยก็ในเรื่องเนี้ยบางทีพบว่าพี่น้องประชาชนรู้ว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยเมื่อติดตามฟังข่าวและเห็นข่าวแล้วว่าไอ้ทำไมเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเป็น100ปีนะครับเป็นหลายพันเดือนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าจำคุกได้ไม่เกิน50ปีนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากกฎหมายก็คุ้มครองนะครับจำเลยอยู่พอสมควรนะครับว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา90มาตรา91นะครับในมาตรา90ก็บอกว่าการกระทำที่เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทคือบางทีทำหลายครั้งนะครับก็หลายคำหลายบทเนี่ยถ้ามีหลายกรรมหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายบทที่หนักที่สุดลงโทษแก่ผู้ทำความผิดนะครับบทที่หนักบางทีเรากระทำครั้งเดียวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเราชกหน้าคนเนี่ยนะครับทำร่างกายชกไปหน้าปรากฏว่าไปโดนแว่นเขาเสียหายด้วยนะครับซึ่งเราเล็งเห็นอยู่แล้วว่าการชกต่อยไปที่ใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยจะทำให้แว่นเนี่ยนะเสียหายหักแตกได้นะครับอันนี้ก็คำเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายนะครับและก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับทีนี้ทำร้ายร่างกายต้องดูว่ามันบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะครับพอบาดเจ็บสาหัสโทษมันจะหนักกว่าความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องกระทำครั้งเดียวนะแต่ว่าเกิดความผิดต่อบทกฎหมายสองบทกฎหมายบอกว่าได้ลงบทที่หนักที่สุดนะครับอันน่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายงี้แล้วว่าชกไปทีเดียวทำไปทีเดียวหรือว่ากรณีเรายิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะครับโดยผู้เสียหายอยู่ในบ้านเนี่ยคือยิงเข้าไปกระจกบ้านตั้งแต่โดยเราประสงค์ต่อผลคือให้เจ้าของบ้านเนี่ยถึงแก่ความตายจะตายหรือไม่ตายอาจจะเป็นฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าในขณะเดียวกันคุณยิงเข้าไปเนี่ยก็เลยเห็นผลว่ากระจกบ้านประตูบ้านจะต้องแตกจะต้องเสียหายจะเกิดความผิดขึ้นสองความผิดก็คือฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่ากับทำให้เสียทรัพย์เห็นชัดนะครับซึ่งตัวนี้กรรมจะผิดกฎหมายบทกฎหมายบอกให้ลงบทหนักก็ต้องลงบทหนักก็คือพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายนะครับทีนี้มันก็มีบทบัญญัติต่อไปว่าการกระทำผิดที่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยก็คือมันต้องลงทุกกรรมอ่ะนะครับหลายกรรมต่างกันเมื่อกี้มันกรรมเดียวนะครับแต่ผิดกฎหมายสองบทแต่ถ้าต่างกรรมต่างวาระวันนี้เบียดบังยักยอกนะครับไปครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ก็เบียดบังยักยอกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างของพระอลงกตเนี่ยนะครับเบียดบังยักยอกทรัพย์ของราชการซึ่งถือว่าเป็นเจ้างานนะครับ ก็เป็นต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพระลงกฎเนี่ยเป็นเจ้าวาดก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายเมื่อเบียดบังยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นของราชการคือเป็นของวัดเนี่ยนะครับก็จะผิดมาตรา147นะครับและเป็นเจ้างานเนี่ยกระทำโดยทุจริตก็จะผิด157นะครับก็ถือผิดกฎหมายเป็น2บทแต่เรื่องประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าถ้าผิดบทเฉพาะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงบททั่วไปนะครับอย่างพระเนี่ยนะครับพอผิด157และ147เป็นบทเฉพาะแล้วก็จะไม่ลงโทษมาตรา157คือเป็นเรื่องงานปฏิบัติแล้วไม่เป็นหน้าที่โดยทำให้เกิดการลึกโดยทุจริตอีกนะครับก็ผิด147แต่147เนี่ยพระอลงกฎเนี่ยจะทำความผิดหลายกรรมอาจจะวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งหรือเป็นรายวันนะครับกำหนดมาเนี่ยอันนี้เขาฟังได้ว่าทั้งหมดเนี่ย712ครั้งอ่ะ712กรรมนะครับทั้งสารลง712ปีอาจจะไม่ถึง712ปีนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากก็อัตราโทษนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับสารไปลงโทษเนี่ยนะครับของพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ย185กระทงกระทงก็กรรมอันเดียวกันนะครับบางทีก็ใช้กระทงแต่กฎหมายใช้ว่ากรรมนะครับบางทีเวลาลอยกระทงแบบเล่นว่าเจ้าจะกี่กระทงนะครับก็คือกี่กรรมจะได้ไปกี่กรรมจะได้ไปกี่กระทงอันนี้กระทำทั้งหมดเนี่ย185กระทงนะครับและก็ยังมีฟอกเงินนะครับนอกจากยักยอกทรัพย์แล้วยังร่วมกันฟอกเงินอีกนะครับอันนี้ข้อจำคุกไอ้ยักยอกทรัพย์สินทางการเนี่ยกระทงละ4ปีฟอกเงินเนี่ยจำคุก2ปีนะครับเมื่อรวมโทษทั้ง2ความผิดแล้วเนี่ยพระลงกฎโดนมา712ปีส่วนหมอบีเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับพอไม่ได้เป็นเจ้างานเนี่ยจะลงโทษเขาในความผิดมาตรา147ในฐานะเป็นตัวการไม่ได้เพราะคุณสมบัติเขาไม่ได้เขาไม่เป็นเจ้างานในทางกฎหมายก็ต้องลงโทษเขาในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้างานนะครับที่กระทำผิดดังกล่าวคือมาตรา147นะครับทีนี้ในกฎหมายเนี่ยพอมีการลงโทษมากมากเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยนะครับบางทีอายุเต็มที่บางที80 70 80 90นะครับแต่พอไปเยอะๆอย่างนี้นะครับกฎหมายก็มีบัญญัติบอกว่าในกรณีการผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยบอกว่าให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับนี่กฎหมายบอกให้ลงทุกกรรมแต่นะครับก็มีแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษหรือไม่ก็ตามกฎหมายบอกเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วนะครับจำคุกต้องไม่เกินก็ให้ดูจากความผิดที่ศาลลงโทษว่าศาลลงโทษนะฮะแต่ละกระทงมันเท่าไหร่ครับคือกฎหมายบอกว่าถ้าโทษจำคุกอย่างสูงต่อกระทงต่อกรรมไม่เกิน3ปีง่ายๆว่าโทษจำคุกที่ศาลลงเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะกี่กระทงความผิดจะกี่ร้อยปีก็แล้วแต่นะครับกฎหมายบอกว่าให้ลงกระทงที่หนักสุดที่ไม่เกิน3ปีเนี่ยแต่รวมแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับแต่ของพระอลงกฎเนี่ยนะครับทีนี้ก็บอกว่า20ปีสำหรับกรณีผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นตามกรรมศาลนี้นะคุณแหม่มนะครับ

0: พอศาลไปสรุปตอนท้ายว่าให้จำคุกไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ผมมาดูว่าโทษที่จำคุกเนี่ยนะครับอย่างสูงเขาอาจจะดูที่คือกระทงความผิดที่ว่าเนี่ยอย่างสูงเนี่ยศาลหรือกฎหมายให้ดูที่นะครับอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับให้147ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับ147เนี่ยโทษจำคุกในกฎหมายเนี่ยนะครับมีตั้งตลอดชีวิตประหารชีวิตนะครับแล้วก็เกิน10ปีนะครับขอโทษจำคุกกระทง1กระทงใดเนี่ยครับเกิน10ปีนะครับกฎหมายบอกว่าจะกี่พันปีก็แล้วแต่ครับต้องลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน50ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็คือจบที่ตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องมีตัวเลขแล้วนะครับก็คือไปเข้ามาตราอีกมาตรา1คือมาตรา91นะครับมาตรา91เนี่ยนะครับก็คือในวงเล็บ3บอกว่า50ปีต้องความผิดกระทงที่หนักที่สุดเนี่ยจะโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปทีนี้มาตรา147เนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยก็บัญญัติว่าตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับที่จริงอันเนี้ยศาลวาง6ปีนะครับลงโทษจำคุกปีแต่ว่าศาลบอกคำให้การของพระอรุณกฎเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดได้1ใน3ถ้าเหลือ4ปีนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่ให้ดูที่โทษที่บัญญัติในมาตรา147ไม่ได้ดูที่ศาลลงโทษจริงๆนะครับเพราะในมาตรานี้บอก5ปีถึง20ปีซึ่งถึง20ปีมันเกิน10ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าเกิน10ปีกับมาตราตลอดชีวิตเนี่ยมันหนักกว่า10ปีไอ้อย่างนี้ลงโทษแกได้ถึงที่ก็ไม่เกิน50ปี
1: ครับ
0: ไม่ถึงหลักกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องเห็นบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยเราดูเหมือนหลายกรรมแต่ศาลบอกกรรมเดียวบางกรณีเราดูเหมือนกรรมเดียวแต่ศาลบอกว่าหลายกรรมเพราะหลายกรรมมันต้องลงโทษต่อเนื่องกันไปนะครับมันต้องลงต่อเนื่องแต่ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลบอกให้ลงบทหนักอันนั้นหมายถึงการทำครั้งเดียวผิดต่อกฎหมาย2บทให้ลงบทหนักแต่ถ้ากระทำดูเหมือนครั้งเดียวนะแต่ว่ามันแยกศาลกฎหมายแยกหรือศาลวินิจฉัยว่ามันต่างกรรมกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ลงบทหนักให้นับโทษต่อกันเลยนะครับอันนี้พี่น้องเป็นแฟนรายการพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอย่างเรื่องว่าเราพกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะครับและอาวุธปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับในคราวเดียวกันเนี่ยศาลบอกว่าศาลฎีกาวิจัยว่าปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันแม้เราพกเนี่ยกระบอกหนึ่งมีไม่มีทะเบียนกระบอกหนึ่งเนี่ยมีทะเบียนศาลบอกว่าผิดกรรมเดียวนะครับผิดกรรมเดียวแต่กฎหมาย2บทคือพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนแล้วก็พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนโดยไม่รับอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับก็ต่างบทกฎหมายกันแต่เป็นกรรมเดียวอันนี้ต้องลงบทหนักนะครับก็พกพาปืนแต่พกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนมันหนักกว่าให้ลงบทหนักนะครับแต่พอผมเปลี่ยนเป็นว่าพกพาอาวุธมีดและพกพาอาวุธปืน ในขณะเดียวกันคุณแม่มก็จะเห็นว่าศาลบอกว่าไอ้เนี่ยมันวัตถุของกลางเป็นคนละประเภทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันอันนี้ต้องสมมติว่าลงเรื่องมีดสัก6เดือนเรื่องปืนสัก6เดือนเนี่ยต้อง6เดือน6เดือนมาต่อกันนะครับก็กลายเป็น12เดือนนะครับแต่ถ้ามีปืนมีทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนไปในคราวเดียวกันศาลบอกว่าวัตถุประเภทเดียวกันถือว่า กรรมเดียวผิดกฎหมาย2

ให้ลงบทหนักไม่ต่อกันนะเอาบทหนักบทเดียวมาลงนะครับก็คือมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยมันหนักกว่าพกพาอาวุธปืนไม่มีโดยไม่รับอนุญาตหนักกว่าก็ลงบทที่หนักกว่าบทเดียวเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับหรือบางกรณีเนี่ยนะครับมีอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับและมียาเสพติดพกไปคราวเดียวกันเนี่ยอันนี้ศาลบอกว่าผิดกฎหมายหลายกรรมก็มีปืนครอบครองปืนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและครอบครองเมทแอมเฟตามีนนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างเจตนาถ้าสมมติว่าศาลลงเรื่องปืนนัก12เดือนลงลบครอบครองเมทปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ต้องนับต่างกรรมต่างวาระอย่างเงี้ยนะครับก็มาโทษต้องมาต่อกันไม่จะซับซ้อนกันและลงบทหนักนะครับแต่ถ้าบางกรณีนะครับมันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องกันนะครับความผิดต่อเนื่องกันเช่นเราใช้มีดแทงผู้เสียหายนะซึ่งขับรถจักรยานยนต์มาเมื่อรถล้มเนี่ยก็ใช้มีดแทงผู้ตายซึ่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในทันทีทันใดใช่ไหมศาลฎีกาบอกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องกันนะครับประสงค์เดียวกันนะครับถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับอันนี้ก็มุมมองศาลฎีกาคุณแม่แต่ถ้าถามผมอ่ะผมว่าไอ้แทงคนขับรถก็เจตนาหนึ่งไอ้แทงคนซ้อนท้ายก็เจตนาหนึ่งนะมันเหมือนเจตนาคนละคนกันอ่ะมันควรจะเอาโทษมาต่อกันแต่นี่ศาลบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายคนขับรถและก็ฆ่าคนซ้อนท้ายไอ้อย่างนี้ถือว่าจำเลยได้ประโยชน์เพราะลงโทษจำเลยกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทไอ้ลงบทหนักก็คือบทฆ่าคนตายบทเดียวนะครับอันนี้จำเลยได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายเราต้องอุทธรณ์ว่าจริงๆแล้วจำเลยอ่ะคือการต่อเนื่องจริงต่อเนื่องกันก็จริงแต่ว่าจำเลยมีเจตนากระทำต่างเจตนาเพราะอันแรกเจตนาฆ่าคนขับรถแล้วรถล้มไปแทงคนซ้อนท้ายถึงแก่ความตายเนี่ยเจตนามันต่างคนกันเลยอ่ะนะครับถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องอุทธรณ์ว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้ว่ากรรมเดียวเนี่ยลงบทหนักเนี่ยมันไม่ชอบจริงๆต้องลงทั้งพยายามฆ่าคนขับรถและฆ่าคนซ้อนท้ายนะครับอันนี้ต้องนับโทษต่อกันเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับซึ่งก็มันก็แล้วแต่มุมมองบางในวรรคศาลฎีกาเนี่ยก็มองไปบอกว่าหนักกรรมต่างวาระนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับศาลฎีกาบอกว่ากำลังยิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นคนละคนยิงคนละคราวกันสามารถแยกเจตนาในการจำเลยลงกระทำผิดได้และการยิงผู้ตายทั้งสองแต่ละคนเป็นความผิดสำเร็จในตัวจึงเป็นความผิดหลายกรรมไม่ใช่กรรมเดียวคุณแม่ไม่ได้เห็นว่าความเห็นของพวกศาลฎีกาเนี่ยต่างคดีกันเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันได้นะครับไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมองที่มองเข้าไปเนี่ยของผู้ว่าศาลแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะมาจากพื้นก็เรียกอะไรอ่ะมุมมองที่แตกต่างกันน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ตายตัวบางทีมันก็จับหลักตรงนี้ได้กรรมศาลฎีกานะครับวันหลังอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะครับจริงเห็นได้ว่ายิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นการยิงคนละคราวเมื่อกี้แทงเนี่ยครับก็คนละคราวแทงคนขับรถล้มลงพอล้มปั๊บแทงคนท้ายท้ายมันคนละคนและคนละคราวกันแต่คดีแรกเนี่ยศาลบอกว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทแต่พออีกแนวหนึ่งอันนี้แนวต่อว่าปี49แนวใหม่เมื่อปี62เนี่ยนะครับอันนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าต่างคำต่างวาระสมมติว่าศาลลงคดีแรก20คนแรกคนตายคนแรก20ปีคนที่2 20ปีก็ต้องมาต่อกันเป็น40ปีนะครับแต่พอ40ปีแล้วก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าถ้า3คน4คนเนี่ยต้องมีความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ย

0: มันก็ไปเข้ากฎหมายที่บอกว่าถ้าให้ลงกันจะตรงที่หนักที่สุดนะครับต่างคำรักแต่ว่าต้องไม่เกิน50ปีนะถ้ากรณีโทษสูงเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยทำหลายๆคดีต่อเนื่องกันเนี่ยให้ลงเป็นที่ไม่เกิน50ปีนะครับมันก็จะแตกต่างกันอย่างของพระอลงกฎเมื่อกี้ศาลดีศาลก็ถือว่าเป็นการกระทำในเรื่องเดียวกันที่เชื่อมโยงกันมานะครับก็เต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับแต่ถ้ามันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับจะเอากฎหมายนี้มาใช้ไม่ได้สมมติว่าเมื่อวานนะครับไปทำร้ายนายกนะครับและวันนี้ไปทำร้ายนายขอพอพรุ่งนี้ไปทำร้ายนายคอนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้อะไรกันเลยเป็นคนละเรื่องคนละราวกันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยศาลต้องลงโทษนะครับจะเอาบอกว่าเต็มที่50ปีเนี่ยแม้จะมาฟ้องในคดีเดียวก็แต่ว่ามันไม่ได้เรื่องราวไม่ได้ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยนะครับจะเอาโทษสูงสุดแก้10ปีไม่ได้ถ้า100ถ้าถือว่ากระทำอย่างเงี้ยเป็น100ปีศาลก็ต้องลงโทษ100ปีนะครับมาจำกัดแค่50ปีไม่ได้นะครับแต่อย่างพระอลงกฎเนี่ยนะครับยักยอกของวัดเนี่ยก็คือของวัดแล้วกระทำทุกวันทุกวันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าต่างคำต่างวาระก็คนละวันคนละเวลากันนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่อันนี้ต้องเอาเรื่องว่าลงโทษสูงสุดไม่เกิน50ปีมาใช้นะครับแต่ถ้าแกยักยอกเงินของวัดที่แกเป็นเจ้าอาวาสและพอแกไปวัดหนึ่งมาไปธุระไปได้ขิดนิมนต์ไปบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับเกิดไปยักยอกทรัพย์ของชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้สองเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวพันกันไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเอาเรื่อง50ปีบทสูงสุดตรงเนี้ยมาใช้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าแกไปบ้านนายกนะไม่ได้กิจนิมนต์ไปแล้วไปยักยอกทรัพย์แล้วไปสองวันนายขอนิมนต์ไปอีกนะครับแกไปทำร้ายร่างกายเขาหรืออีกวันหนึ่งเขากิจนิมนต์ไปอีกนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยตำแหน่งเนี้ยนะครับไอ้อย่างนี้แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้นแม้โทษนะครับจะหนักสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้บอกว่าจะลงโทษจำคุกไม่เกิน50ปีไม่เกิน20ปีหรือไม่เกิน10ปีตามที่ผมบรรยายมาแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องลงเป็นรายคดีคดีไปหรือรายกระทงไปนะครับซึ่งอาจจะเกิน50ปีอาจจะเป็น70ปีก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่แยกแยะเห็นว่าถ้ามีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นรายการนะครับเกิดเราไปไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายผู้เสียหายก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีนะครับถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำนองเนี้ยให้เราได้คิดนะครับได้พิจารณาแม้บางทีเราไม่ใช่ทนายความนะครับแต่ถ้ามีเรื่องคดีความไปพบไปปรึกษาไอ้เขาว่าความเราก็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้นะครับอาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็อาจจะหยิบยกนะครับตกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นต่อทนายความได้นะครับการปลอมเอกสารนะครับและใช้สารปลอมเนี่ยนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระเรียกต่างกรรมแต่กฎหมายบอกว่าไอ้ลงโทษบทข้อหาใช้ในกฎหมายเขียนอีกนะครับปลอมไม่ใช้สารปลอมนะครับกฎหมายบอกให้ลงในข้อหาใช้สารปลอมนะครับแม้จะปลอมก็จริงปลอมเสร็จเอาไปใช้แต่กฎหมายบอกให้ลงโทษบทใช้เอกสารปลอมนะครับหรือกรณีไปเบิกความเท็จนะครับก็เบิกความเท็จในศาลมีคดีความเนี่ยนะครับถ้าเราเบิกในคดีเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ฝ่ายจำเลยหรือเราเป็นฝ่ายโจทย์ก็ตามเราก็พิจารณาตรงนี้ได้ว่าถ้าจำเลยเบิกความเท็จมันดีในชั้นถ้าคนนี้ราษฎรฟ้องกันเองอ่ะมันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนไปเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง พอมีมูลประทับฟ้องปั๊บในชั้นพิจารณาก็มาเบิกความอีกนะครับก็เบิกความในเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันเนี่ยโดยเจตนาต้องการให้จำเลยเนี่ยหรือต้องการให้เราต้องโทษจำคุกเนี่ยถือว่าจำเลยคนนี้เบิกความเท็จเนี่ยนะครับหลายครั้งก็จริงถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับบางทีไอการฟ้องหรือว่าเราฟ้องไปสองกรรมแต่ศาลบอกว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องด้วยเจตนาที่จำเลยต้องการให้โจทก์เนี่ยได้รับโทษจำคุกหรือต้องโทษตามคำพิพากษาอะไรก็แต่นะครับไอกรณีนี้ถือว่ากรรมเดียวหรือบางทีเบิกความไม่เสร็จวันนี้ค้างคาอยู่และเบิกต่ออีกสองเดือนเดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งคนละวันเวลาเลยแต่ศาลฎีกามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันแม้จะเบิกหลายครั้งก็ถือว่ามีเจตนาเดียวถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับเวลาเราฟ้องบรรยายไปหลายกรรมก็จริงแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นนั้นเป็นกรรมเดียวก็ลงโทษได้แค่กรรมเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรู้ว่ากรณีชั่วโกงประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาเราโกตนาจำเลยโกนาชั่วโกงประชาชนไม่ว่าอะไรพระสมเด็จรุ่นเหนือหัวก็แล้วแต่นะครับโกตนานะครับ
1: ค่ะ
0: เจตเขาบอกว่าเจตนามุ่งประสงค์ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในโกนาติดต่อไปเนี่ยแต่ว่าศาลว่าไม่ได้พิจารณาจากจำนวนผู้เสียหายนะครับบางกรณีเนี่ยพอผู้เสียหายเกิด10คน20คนนะครับอัยการจะไปแยกฟ้องว่าต่างกรรมต่างวรรณะหรือโจทก์ไปฟ้องว่าต่างกรรมต่างวรรณะเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะครับแต่เจตนามุ่งกระทำเพื่อเกิดความเสียหายเพียงครั้งเดียวนะครับหรือหลายครั้งเนี่ยนะครับต้องพิจารณาไม่ใช่นำจำนวนผู้เสียหายมาพิจารณาว่าถ้า10คนแล้วต้อง10ครั้งไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาดูว่าถ้าเขาหลอกลวงต่างวันเวลาอันนี้ต่างวันเวลานะครับถือว่ารอบแรกจบไปแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนะครับประชาชนก็หลงเชื่ออีกมาเป็น10-20คนอีกนะครับอันนี้ก็มันต่างกรรมต่างวาระได้หรือประกาศครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับหลงเชื่อและต่างมอบเงินให้จำเลยอ่ะคนละจำนวนคนละวันเวลาและต่างรายแยกจากกันโดยเด็ดขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระได้และต้องลงทุกกระทงความผิดนะครับแต่โดยสรุปแล้วถ้าความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเกี่ยวเนื่องลักษณะนี้กันเนี่ยเราต้องไปดูว่าโทษที่ในกฎหมายอ่ะระบุไว้เท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่เกิน3ปีก็เขาจะทำกี่กระทงแล้วแต่ลงโทษเขาได้ไม่เกิน10ปีถ้าความผิดอันตราโทษสูงสุดอย่างสูงเกิน3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีเขาจะทำกี่ครั้งบวกแล้วจะเป็นได้เป็น100ปีก็ตามลงโทษเขาเต็มที่ได้ไม่เกิน20ปีหรือถ้าเขาทำหลายครั้งนะครับไอ้ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปแล้วทำหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยรวมแล้วเป็น700กว่าปีเหมือนของพระอลงกฎก็ลงโทษจำคุกพระองค์โคตรได้ไม่เกิน50ปีครับคุณแม่นะครับ
1: ไม่เกินเลยนะคะอาจารย์ก็ไม่เกิน50ปีพอเข้าไปติดตอนนี้สมีอลงโคตรเนี่ยอายุ66พอเข้าไปติดครับเดี๋ยวก็จะติดก็ขอลดหย่อนได้ติดจริงๆเนี่ยนะคะจาก50เนี่ยติด1ใน3เหลือเท่าไหร่อ่ะคะอาจารย
0: ์ก็คุณแม่ลองอ่านดูเพราะว่าเรื่องทางโทษของกระบวนการยุติธรรมกับการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันแยกส่วนออกจากกันนะครับเขามีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับในทางราชทัณฑ์เนี่ยบริหารจัดการโทษเนี่ยก็ออกพระราชกฤษฎีกาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงมานะครับมีพระราชกฤษฎีกาพยาโทษโดยวาระทั่วไปหรือเฉพาะอะไรตรงเนี้ยนะครับบางทีติดจริงๆก็อาจจะเหลือไม่เกิน10ปีก็เป็นได้นะครับเหมือนนักโทษที่คดีการเมืองอ่ะเรื่องทุจริตจำนำก้องจำนำข้าวคุณแหม่มพอจำได้นะ
1: จำได้ออกกันหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์40ปี50ปี
1: ค่ะ
0: อะไรเสียเลยคนหนึ่งติดไม่ถึง10ปีออกมาก่อนเพื่อนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแกเข้าไปก่อนได้ออกก่อนแล้วติดน้อยแล้วก็มีวาระการพยาโทษอ่ะในช่วงนั้นน่ะนะครับทีมากนะครับปี 3-4 ครั้งอ่ะนะครับแต่ละครั้งได้ปุ๊บเดียวนะครับติดจริงไม่ถึง10ปี และตอนนี้นะครับออกมาหมดแล้วและคุณแหม่มลองนึกดูว่าตอนที่อดีตนายกหนีออกนอกประเทศวันนั้นประมาณปีไหนและก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาในนักโทษรักษาดังกล่าวนั้นชุดคุมนั้นออกจากเรือนจำหมดแล้วติดจริงเท่าไหร่
1: ส่วนคนหนียังหนีอยู่ค่ะอาจารย์ยังเข้าประเทศไม่ได้เลยโอ้นึกถึงแม่ชะม้อยไงติดไป 154,000 กว่าปีอาจารย์ติดจริง7ปี11เดือนตอนนี้ติดเตียงค่ะไม่ได้ติดคุกแต่ติดเตียงอายุ85ปีค่ะชะม้อยคิดเป็นโดเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ถือว่าเป็นลงโทษทางแต่ไม่ติดทางนู้นจะติดทางกรรมนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับคำคืนนี้คงได้ประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะก็ให้แม่ชะม้อยแกกรรมไม่แบไปกรรมไม่แบก็แปลว่าคืนไม่เข้าใครไม่ออกอะติดเตียงเนี่ยนะคะอาจารย์ถามมองเวลาว่าต้องลากันอีกแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาให้ความรู้อีกนะคะ
0: ครับผมครับก็คำวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12

0: ฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้

0: รอบดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยรับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เธอเ

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์นะคะ ที่11ตุลาคมพ.ศ. 2569นะคะแหมกำลังหาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดิฉันก็เลยต้องดูชาร์ตนิดนึงนะแม่เมื่อกี้นี้นะคะก็ขับรถมาทำงานปรากฏว่าตอนตื่นมาก็ที่บ้านแบบเมื่อฝนไปตกร้อนมากเลยร้อนแบบร้อนมากๆเลยที่ไหนร้อนบ้างต้องบอกกันมานะคะพอขับมาถึงแถวๆเนี้ยทำไมแบบว่าดูพื้นเปียกๆเหมือนกับว่าแถวเนี้ยเพิ่งจะตกไปแวบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราหลับอยู่สงสัยนะคะคงจะตกกันไปแล้วไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างบอกกันมาบ้างนะคะหรือว่าไม่ตกนะก็บอกกันมาบ้างนะจ๊ะที่พูดมาเกินมาก็เพราะว่ากรมอุตุเขาเตือนแบบนี้คือเวลากรมอุตุเตือนเนี่ยทุกคนมันก็จะเสียวใช่ป่ะเราก็เสียวเฮ้อเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมเสียวว่าเอ้ยจะมาอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอประกาศกรมอุตุค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากมาอีกแหละมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาเพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกลูกเห็บตกโอ้โหเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นไงเมื่อสัปดาห์นู้นนะคะใครจะไปคิดว่าในกรุงเทพจะมีลูกเห็บตกอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาบอกว่ามีฝนตกและตกมากบางแห่งนะบางแห่งนะอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อันนี้น่ากลัวมากบางทีอยู่เฉยๆเราจะเห็นข่าวว่าบางทีพี่แกอยู่เฉยมากหมายถึงอยู่ที่บ้านน่ะอยู่ที่บ้านอาทิตย์ที่มีข่าวอันนึงหม้อหุงข้าวพังเลยอ่ะฟ้ามันผ่าก็ไม่รู้มันมาได้ไงเนาะน่ากลัวจังเลยไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่นอกบ้านนะในบ้านบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเนาะที่มันเกิดฝนตกก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบริเวณกดอากาศสูงนะคะความกดอากาศจะสูงมวลอากาศเย็นมันมาจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมานำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นะจ๊ะและยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเลยต้องระมัดระวังอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนนะคะลมกระโชกแรงนะเพราะถ้าเกิดมันมีฝนตกขึ้นมาน้ำอาจจะท่วมฉับพลันน้ำป่ามันไหลหลากอันนี้น้ำป่าไหลหลากนี่เป็นปกติเลยนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านหรือที่ลุ่มต่ำก็จะนนะมีน้ำท่วมขังซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขังกันอยู่นะคะส่วนถ้ามีฟ้าฝนก็อย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้องระวังป้ายโฆษณาแล้วไม่รู้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะอย่าไปอยู่ใกล้แต่ถ้าบ้านอยู่ใกล้ให้ทำไงวะเนี่ยใช่ไหมส่วนชาวเรืออ่าวไทยทะเลอันดามันก็ต้องดูเส้นทางหน่อยเดินทางด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเวลามีฟ้าฝนคะนองเป็นปกติในการที่เขาเตือนปกติมากนะคะในการที่เขาเตือนมานะใช่ไหมถือว่าปกติมากนะนั่นแหละปกติมากเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับวันหยุดด้วยนะสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยมีวันหยุดหลายวันไม่ได้หยุดทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังแต่เรื่องฟ้าฝนนี่นายกบอกเขาก็บอกว่าให้ติดตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาก็ประชุมกันละเรียบร้อยละบอกว่าต้องบริหารจัดการน้ำนะแจ้งเตือนประชาชนก่อนทุกครั้งนะจ๊ะเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่แบบว่าท่วมไปแล้วทำความสะอาดเก็บขยะโอ้โหเราจะเห็นว่า
ไม่รู้นะผมก็ดูภาพข่าวแหละอู่ขยะกองล้นล้นหัวเลยนะก็ให้รีบฟื้นฟูรีบเก็บขยะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่เกษตรหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะที่แย่มากที่เราแบบว่าโดนจมน้ำกันไปหมดแล้วเขาก็ให้รีบเยียวยานะรีบช่วยเหลือและก็ต้องเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่นะตามที่กรมอุตุเขาเตือนมานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องมีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำสุขาเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำกุรถขุดตักรถบรรทุกเขาบอกว่าต้องนะคะโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ทันท่วงทีแหมก็ประชุมแล้วก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาสั่งให้ทำเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ติดนะติดเขาเรียกอะไรติดเสาร์อาทิตย์วันก่อนปูอ่านธรรมะของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าในเมื่อเราทำงานราชการแล้วจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละค่ะแปลว่าคุณมีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของการทำงานนั่นเองอาสามเพลอ๋อแหมดิฉันก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูซิ SMS มาแล้วนี่มาอีกแล้วนะคะคุณพี่อังคารที่18พฤศจิกา95จะมีโชคหรือไม่เป็นหนี้ไหมครับ95ปีนี้ก็เท่ากับ74ใช่ไหม74ไม่มีค่ะแถมยังแบบว่าเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำโอ้ยอันนี้คือมาแค่ข้อความเดียวเนาะวันนี้แต่ว่าดิฉันขออ่านอันนี้หน่อยคือเขาคงส่งชิงโชคหรือเข้ามาร่วมสนุกอะไรไม่รู้เนาะค่ะดูบ้านเลขที่เขาสักหน่อยละกันอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุม 19/186 19/186 โอ้บ้านนี้รกมากเลยของเพียบนะคะของเพียบของรกมากนะอยู่คลองหลวงปทุมนะแม่เก็บบ้างนะคะบ้านของมันเยอะเหลือเกินโอเคมาเรามาฟังสัก3เพลงค่ะแล้วค่อยโทรมาที่02-248-1366นะจ๊ะนะจ๊ะ

0: นะคะรับมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปูป้าน้อยเชียงใหม่ค่ะ
0: ป้าน้อยเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างคะ
1: อากาศเริ่มเย็นลงค่ะ
0: โอ้
1: หน้ามาเที่ยวกันนะคะ
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งผ่านไปเนาะ
1: ตกนิดเดียวเมื่อวานเนี่ยตอนบ่าย
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีฝนละค่ะแบบนี้ชุ่มฉ่ำดี
0: อ๋อค่ะ
1: คุณปูคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้2495วันจันทร์เดือน6ปีมะโรงค่ะคุณปู
0: 2495ปีนี้อายุ74วันจันทร์
1: จะได้วันจันทร์เดือน6ปีมะโรง
0: เดือน6หมายถึงมิถุนายนเหรอคะ
1: เดือนพฤษภาคมค่ะ
0: อ๋อเดือนพฤษภาคม
1: 19พฤษภาคม
0: 19พฤษภาคม95เนาะวันที่10
1: เปิด6โมงเช้าค่ะ
0: 9พฤษภา
1: ตอนนี้74เต็มย่าง75
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะ95ปีมะโรงวันจันทร์โอ้ขนาดอายุเท่านี้ยังต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่ตอนนี้มีคนเมื่อวานเนี่ยมาติดต่อซื้อที่จะขาย
0: โอ้ที่เยอะซะด้วย
1: เยอะ
0: ที่เยอะ
1: คุณปูจดเบอร์นี้ไว้นะถ้าคุณปูมาเชียงใหม่มานะ
0: ค่ะ
1: ย้ายมาช่วยมาดู
0: อ๋อค่ะ
1: จะพาคุณปูไปทานอะไรก็ได้ที่คุณปูอยากทาน
0: อ๋อค่ะ
1: เชียงใหม่เยอะแยะของกินตอนเนี้ย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจะขายที
1: ่จะขายที่จะได้รับทรัพย์เมื่อไหร่เพราะเมื่อวานนี่ก็ดูท่าทางเป็นจริงเป็นจังนะแต่ยังไม่ยอมพบเขา
0: ทำไมล่ะ
1: ให้ในหน้าเจรจาไป
0: ให
1: ้เพราะว่าเขาจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นในนั้นเขาต้องทำเต็มที
0: ่
1: แต่มีความรู้สึกนะว่าจะได้ขายแล้วก็คิดถึงปูขึ้นมาเลย
0: ก็คงเร็วๆนี้แต่หมายถึงว่าตอนนี้เขาอาจจะยังต่อรองเรื่องราคาอยู่หรือยังตังค์ไม่พอต้องกู้ค่ะ
1: แต่เขาบอกเขามีอยู่ตอนนี้220ล้านอยู่แล้วถ้าซื้อของเราก็พ
0: อ
1: ของเราก็ประมาณ150-160เท่านั้นเอง
0: ค่ะก็อย่าไปเชื่ออะไรเขามาก
1: เชื่อมาก
0: ค่ะถ้าเลยปีนี้ไปแล้วเนี่ยโอเคค่อยเชื่อตอนนี้อย่าไปเชื่ออะไรใครมาก
1: แต่นี่ไม่ใช่เงินบ้านเรานะ
0: ค่ะ
1: เงินที่อื่น
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วไง
0: อ๋อค่ะ
1: พูดไทยได้อะไรได้
0: ค่ะก็อย่าไม่รู้ว่าก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: คุณปูเอาอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปร่างกายสุขภาพจะเป็นยังไงแล้วก็การเงินการทองเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อ
0: ให้ระวังเรื่องการกินค่ะอย่ากินของเก่าๆอย่าเสียดายของเก่าเอาเก่าๆมากินอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราปวดท้องท้องไส้เดี๋ยวจะไม่ดีนะคะ
1: แต่ตอนนี้ทานเจด้วยเมื่อวานเนี่ยก็ไหว้แม่คนอินไป
0: อ๋อค่ะดีค่ะดีค่ะ
1: ทานเจก็คิดว่า9วันคงไม่ได้แต่จะทานสัก3วันค่ะคุณปู่
0: ค่ะ
1: ถามถึงลูกชายให้หน่อย
0: ก็ไม่มีอะไรดีคะ
1: ย่าง47แล้วยังไม่แต่งงานเขาอยู่ดูแลแม่นี่หรอคะ
0: อ้าวก็ดีแล้วดิคะเขาเกิดปีมะแม่22
1: ใช่
0: เขาต้องอยู่กับแม่นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกนะคะ
1: ก็อยากให้เขาแต่งนะอยากให้เขามีครอบครัวคุณปู่ไม่ดีนะ
0: เมื่อไหร่ที่ไม่มีแม่แล้วนั่นแหละค่ะเขาคงจะหา
1: โอ้ยอยากอยู่สัก120ปีคุณปู่ยังไม่ไปหรอก
0: เพราะฉะนั้นเขาไปอย่าไปตื้อเขาเลยเขาหาต้องให้ได้แบบนี้ไม่งั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่หาดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โชคดีค่ะ
1: ขอเบอร์โทรคุณปูส่วนตัวด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีค่ะ มีคนบอกว่าวันนี้วันส่งตายายทางใต้วันศาสตร์เดือน10ครับใช่ครับวันนี้นะคะเป็นวันศาสตร์ไทยเป็นวันพระสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อปุ๊ค่ะ
0: ชื่อปุ๊อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังค่ะ
0: อยู่ลาดกระบังลาดกระบังล้ำรถยัง
2: รถลงแล้วค่ะพี่ปูแต่ว่ากลัวฝนรอบใหม่ค่ะ
0: แล้วมันยังท่วมมันยังแฉะอยู่ไหมคะ
2: มันก็ยังมีค่ะบางช่วงค่ะพี่ปูเพราะว่ามันติดเขื่อนนะคะ
0: มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: จ้ะ
0: วันเดือนปีเกิด
2: วันที่16ธันวาปีกุล14วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์ปีนี้เท่ากับ55กำลังจะ55
2: จ้ะ
0: เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไร
2: ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ปูเพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันแบบมันผ่านน้ำท่วมมาค่ะก็เลยอยากรู้ว่าชีวิตต่อไปใช่ค่ะ
0: เงินนี่แหละ
2: จ้ะ
0: ชีวิตต่อไปคือเงินนี่แหละบอกเลยโอ้เรารู้สึกแย่เลยอ่ะคือเราคือก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตกูทำไมขนาดนี้วะพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเข้าไปอีก
2: ใช่พี่ปู
0: แต่ว่ามันเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ฝืดอยู่เพราะว่านี่ธันวาใช่ไหมพฤศจิกาโอ้ตอนนี้แบบว่าตอนนี้เดือนนี้แย่เลยเอาเงี้ยเขาจะเยียวยาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเยียวยาก็ไม่น่าจะเยอะ
2: มันทุกอย่างอ่ะพี่ปูแล้วก็อยู่คนเดียวค่ะมันเครียดไปหมดเลย
0: รู้ว่าแย่อยู่เพราะเราอ่ะรู้สึกเลือถึงความลำบากในวันข้างหน้า
2: ใช่ไหมพี่ปูค่ะ
0: ไม่ใช่วันข้างหน้าหรอกเนี่ยวันสองวันเน
2: ี่
0: ย
2: มันทำไมคะพี่ปู
0: ไม่หมายถึงว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าโหความลำบากมาแล้วเนี่ยเดือนนี้หนักหน่อยนะปูเราต้องกระเบียดกระเสียนให้มาก
2: ค่ะ
0: แล้วท
2: ั้งการงานค่ะพี่ปู
0: การงานก็ห้ามไปทะเลาะ กับใครเพราะเราหงุดหงิด
2: คือถึงเปลี่ยนที่ทำงานใหม่อะค่ะเมื่อก่อนอยู่เทคโนแต่ตอนนี้อยู่ออฟฟิศ
0: ก็พยายามกดอารมณ์ไว้เราไม่พอใจคือเราเป็นคนที่เวลาชอบใครรักใครเราจะแบบอุ้ยบริการทำให้เขาสุดฤทธิ
2: ์ใช่พี่ปู
0: แต่ถ้าไม่นี่คือหน้าเป็นตูดเลยไม่สนใจด้วยไม่คุยด้วย
2: สุขภาพพี่ปู
0: สุขภาพภายในโดยเฉพาะระบบมดลูกเราไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
2: คือหนูผ่านงอกไปแล้วค่ะ
0: นั่นแหละมันไม่ดีตรงนี้แหละอย่างอื่นไม่มีอะไร
2: แต่ว่ายังชีวิตหนูผ่านไปได้ไหมคะไม่ตายง่ายใช่ไหมพี่ปู
0: ไม่ตายง่ายหรอกส่วนเงินน่ะมันก็ยังไงมันก็มีอยู่ในมือจะเงินกู้ก็มีเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่ามันมาไม่มากเท่านั้นเอง
2: ตอนนี้เป็นหนี้เขาเยอะเลยค่ะพี่ปูเครียดเรื่องหนี้เนี่ย
0: รู้ว่าเครียดรู้ว่าเครียดเลยอย่างเดือนนี้เครียดหนักแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจ้าเดี๋ยวพอถึงเลยเดือนเกิดไปแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่มากแต่ก็ดีนิดหน่อยจ้ะ
2: ก็ยังดีนะแล้วลูกเต้าก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะพี่ปู
0: เราอะน้อยใจเขาเพราะเขาไม่ดูไม่ใส่ใจเราเลยจริงๆแล้วมันก็คงเอาตัวยังไม่รอดมันก็ไม่รู้จะมาใส่ใจเราทำไม
2: เขาก็หนักเหมือนกันครอบครัวนะ
0: เอาสู้กันไปจ้า
2: ขอบคุณค่ะพี่ปู
0: ดีค่ะว่าไงแจ๊สสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
3: ชื่อหลองครับ
0: ชื่อหลองอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ตอนนี้อยู่ลาดกระบังครับ
0: อ๋อลาดกระบังเหมือนกันแถวน้ำท่วมหรือเปล่าหรือไม
3: ่ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้ำท่วมไม่เท่าไหร่เอาเป็นรอบรอบรอบข้าวเดินลึกไป
0: อ๋อน้ำล้อม
3: ครับน้ำล้อม
0: เอามาวันเดือนเกิดจ้ะ
3: 2518ครับเกิดวันที่17เดือนพฤศจิกครับ
0: 17พฤศจิกหนึ่งแปดวันอะไรเอ่ย
3: วันจันทร์นะครับ
0: วันจันทร์18ปีนี้ห้าสิบ 11โอ้ยเรื่องงานกำลังวุ่นวายสุด
3: ๆใช่เลยครับเรื่องงานวุ่นวายครับ
0: เออมันทำไมวุ่นวายกับเราล่ะเนี่ย
3: ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เรื่องงานเรื่องคนเนี่ยวุ่นวายมากเลย
0: คนอื่นน่ะมากระทบเรา
3: ครับ
0: แล้วเราอ่ะเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเราแบบกล้าเหลือเกินแต่เวลาอยู่ที่ทำงานทำไมเราไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่อะไรเรายอมเพราะว่าม
3: ันตอบไม่ได้ตอบแล้วโดนกดหมดเลย
0: มันน้ำท่วมปากว่างั้น
3: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ยังได้ตังค์อยู่พอได้เงินจากงานนี้อยู่เราก็ต้องอดทนนะ
3: ใช่ครับทนนะครับทนไปเรื่อยเรื่องงานเรื่องเงินนะครับ
0: เรื่องเงินก็ยังไม่ค่อยดีแค่พอมีบ้าง
4: พอมีบ้าง
0: ไม่เยอะเด้ตอนนี้นี่ยังแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ก็เริ่มจะแบบว่าเหลือร่อยหรอแล้วนี
4: ่ใช่หาที่ไหนไปหมุนที่ไหน
0: นั่นน่ะสิต้องหาหมุนให้ได้นะเดี๋ยวเราก็หมุนได้ไม่เป็นไรหรอก
4: เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจะทีครับ
0: ยังไม่หลุดง่ายๆหรอกจ้าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตเราด้วยเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะจ๊ะ
4: แล้วคนรักอะครับเป็นไงบ้างครับ
0: คนรักตอนนี้เหรอเรามีอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วยังไม่เคลียร
4: ์ครอบครัวครับผมมีอยู่แล้วครับ
0: อ๋อมีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ด้วยงานด้วยหลายๆเรื่องมันประดังประเดเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าก็อย่าไปโฟกัสเรื่องเงินดีกว่า
4: ครับ
0: มีตังค์ครอบครัวก็มีความสุขไม่มีตังค์ครอบครัวก็จะตีกันแค่นั้นแหละเนาะ
4: อ๋อใช่ครับ
0: เออเดี๋ยวมันจะหวาดระแวงกันโดยถ้าเพราะว่าเราไม่มีเราต้องหาเงินเนาะ
4: แต่จะไม่มีดวงนะครับ

0: ดวงอะไรโอ้ยดวงอะไรอะเอาให้เอาตัวให้รอดก่อนเนี่ย
1: อ๋อ
0: เออนะ
1: ครับ
0: จ้าโชคดีจ้า
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะแม่โทรมาถามนี่คือจะถามเรื่องดวงใช่ไหมใช่ไหม

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถักยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแม่ดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ดีใจไม่ดีใจไม่รู้นะคะอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะพออาจจะได้รู้ข่าวว่าเฮ้ยมีวันหยุดเพิ่มแน่นะคะบอกเลยว่ามันมีวันหยุดเพิ่มจริงคือวันที่16ตุลาคมหยุดจริงค่ะแต่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ได้หยุดทั่วประเทศนะจ๊ะไม่ได้หมายแล้วคนในกรุงเทพก็ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานทุกกลุ่มจะหยุดพร้อมกันด้วยถามว่ามันเกิดเหตุอะไรก็เขามีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาที่จะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองการไอกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วการประชุมเนี้ยมันเป็นแบบระดับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกเลยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการตัวแทนนานาประเทศเนี่ยเขาเดินทางเข้าร่วมคาดว่าน่าจะเข้าร่วมประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศเขาก็ต้องดูแลจัดการเรื่องการจราจรความคล่องตัวในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะก็อยากจะลดปริมาณการเดินทางในกรุงเทพนี่แหละนะแถวแถวถนนรัชดาสุขุมวิทพระราม4อโศกเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยการเดินทางของคณะผู้แทนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศให้หยุดไม่ได้หยุดทุกที่นะจ๊ะอย่างหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็บอกว่าให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมส่วนต่างจังหวัดไม่ได้หยุดนะจ๊ะและถามว่าพนักงานราชการได้หยุดใช่ไหมแล้วเอกชนหยุดไหมไม่ได้หยุดจ้าไม่เกี่ยวกันเพียงแต่เขาขอร้องว่าหากใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะใกล้ๆกับที่ประชุมเนี่ยก็อักกรุณา work from home ปรับเวลาทำงานเพื่อลดการเดินทางแม้แต่สถาบันการศึกษาก็เหมือนกันค่ะถ้าใกล้จุดจัดประชุมเขาก็ขออนุญาตว่าฮะหยุดออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันจันทร์ที่12เมื่อกี้บอกว่ามีการประชุม12ถึง18เนาะเอาเป็นว่าวันจันทร์นะคะ12ถึง18เนี่ยถ้านะคะมันยังไปทำงานวันทำงานแหละมีวันเดียวคือวันที่13มันวันหยุดนะคะวันนวมินทร์มหาราชเนี่ยหยุดวันเดียวนะนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าจะ work from home ไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันก่อนเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยข่าวบอกหยุดเตรียมตัวจะไปเที่ยวตายและไม่ได้หยุดอ่ะซวยเลยทีนี้นะจ๊ะเอามาดู SMS กันก่อนเกิดวันพุธที่6พฤษภาคม1313ปีนี้อายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าพูดกลางวันหนักหน่อยถ้าพูดกลางคืนก็สบายหน่อยจ้าเกิดวันอังคารที่3กุมภา24นะ24เท่ากับ45ชีวิตยังไม่เท่าไหร่นะคะเรื่อยๆไปปีนี้ยังเรื่อยๆไปเหมือนปีที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกเนาะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคม53นะจ๊ะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้เด็กกตัญญูแต่ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าปีนี้เท่ากับ16นะคะ16ควบคุมอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้โมโหนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุบฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางบู๊ตเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

จริงไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้เนี่ยเรื่องดีๆของคนกรุงเทพนะคะที่ว่าเรื่องดีๆของคนกรุงเทพก็เพราะว่าค่าเดินทางเปิดกล้องด้วยจ้าแป๊กเปิดกล้องด้วยอ่ะค่าเดินทางนะคะค่าเดินทางของคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าตอนนี้นายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟกรุงเทพและปริมณฑลน่าจะได้ใช้ในปี2570นี่แหละแลกเข้าคือ17บาทแต่จะไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะก็จะทำให้มันน่ะโฟลนะก็คือจะร่วมกันแล้วก็จะมีการทำการบัตรอ่ะบัตรชำระเงินเขาจะทำให้เป็นบัตรชำระเงินแบบใช้ได้ทุกสายนะแบบระดับสากลด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาก็จะได้มีบัตรเนี้ยรองรับในการใช้บริการรถไฟฟ้าได้เดี๋ยวธนาคารกรุงไทยเขาจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการกับรายดงเลยได้ค่าเดินทางเนี่ยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าในเมืองกรุงเด็กเมืองกรุงเนี่ยเราต้องใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะค่าเดินทางเนาะบางคนนะนั่งรถลงเรือต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หลายคนน่ะเสียวันนึงอ่ะโอ้โหอาจจะ60 80หรือมากกว่า100นะคะเขาก็เลยจะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยการกำหนดเพดานให้สูงแค่45บาทต่อขาเป็นการลดรายจ่ายทีนี้หลายคนบอกโอ้โหรถไฟอย่างเดียวเหรอเอ้ยรถเมล์ก็เมล์ขสมกในปี2570เขาจะเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถ EV ชุดใหม่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแน่จะมีการให้บริการผู้ใช้วีลแชร์ทางลาดสามารถขึ้นสะดวกผู้สูงอายุลดค่าโดยสาร 50% นักเรียนนักศึกษา 50% เด็กต่ำกว่า7ขวบไม่เสียค่าโดยสารและเดี๋ยวเขาจะปรับเส้นทางใหม่ด้วยนะจ๊ะปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปเขาจะรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าและจะเพิ่ม

ความถี่ในแต่ละเส้นทางจ้าและทุกอย่างเขาจะพยายามเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกหรือว่ารถเกี่ยวกับรางก็คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้านะจ๊ะอย่างเรือคลองแสนแสบเขาก็จะเอามาเข้าระบบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเดินทางจากเรือต่อรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะเขาจะใช้บัตรใบเดียวนี่แหละจ่ายมันทุกอย่างเลยนะคะส่วนรถอื่นเช่นรถที่เราจะต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ไปถึงมาเลสิงคโปร์เลยทีเดียวเชียวโอ้โหเรียกว่าเขาจะทำการนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมจะทำทันไหมนะมันมีอีกแค่ไม่กี่เดือนเองเนี้ยเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างน้อยนะมันเป็นข่าวที่ทำให้เราเนี่ยฟูใจสำหรับคนที่จะต้องเดินทางนะคะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหค่าเดินทางนี่อ่วมเลยนะอ่วมถ้ามันลดได้นะ45บาทนี่ก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมนะคะมาดู SMS กันต่อดีกว่าอึ๊บ SMS เกิดวันเสาร์ที่19กุมภา2500เหรอ15โอเค19กุมภา15ปีนี้อายุ54วันเสาร์ปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้โอเคแบบนี้ส่วนตอนนี้น่ากำลังน้อยอกน้อยใจอะไรใครลูกๆหลานๆก็อย่าไปน้อยใจเลยนะคะอย่าไปคาดหวังเราจะได้ผิดหวังเนาะทะเบียนรถ7715นะ7715ก็ถือว่าโอเคนะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะจากบ้านไปทำงานจากบ้านไปตลาดอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปไหนขับไกลๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะเกิดวันพุธที่6ออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดวันอังคารไปแล้วเกิดวันอังคารที่19สิงหา18 51ปีนี้51วันอังคารโชคลาภและการเงินถือว่าดีถือว่าดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องงานที่มีความสุขสบายๆไม่กดดันมากกว่านะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงสัก2เพลงแล้วค่อยกลับมาที่022481366 2สายนะจ๊ะดิฉันละเบื่ออันนี้มันกดไม่ไปเจ๊งเดี๋ยวนะดูสิ

0: อ้าวซะแล้วค่ะทำไมก็ไม่ทราบนะคะดิฉันเปิดเพลงกดเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะคะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่เอ้าเอ้าจะไม่ได้ฟังเพลงกันซะละยังไงเนี่ยไปมาเลยอ่ะสักครู่สักครู่เอาละค่ะเดี๋ยวอึ๊บนี่แหละแต่ไม่มาไม่ไปเนี่ยสองอันเนี้ยพี่จะเอาสองอันนี้โอเคพี่เปิดมาอยู่อ่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนตอนนี้เลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะคะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ริ้งกันหมดแล้วนะสมมุติว่าบัตรใบเดียวเนี่ยจ้ะนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันแป๊บนึงขออนุญาตต้องปิดเสียงก่อนไหมเราต้องลองไหมหรือยังไง เกิดอะไรขึ้นไม่ขยับเลยจ้าไม่ขยับเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวนะคะก็เราคงเมาเรื่องอื่นละกันเมาเรื่องนี้ดีกว่าปูเนี่ยพึ่งนะคะเอาเหรียญเก่าๆเหรียญเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปิดปิดไหมให้ปิดไหมให้ปิดไมค์ก่อนไหมหรือยังไงไม่ต้องปิดโอเคเอา YouTube เอาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอีฉันไม่ทราบ YouTube เอา มิวสิกไหม YouTube มิวสิกไหมมันจะได้ไม่มีโฆษณา
1: อะไรก็ไม่มี
0: อะไรอะเอาเลยไหมสักครู่นะคะคุณผู้ฟังมีเหตุอันเดี๋ยวก่อนนะมีเหตุอันทำให้คนที่ใช่ใกล้กันอะไรวะใกล้กันลองดูนะเปิดนะจ๊ะหรือไง

0: แหมขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มันขัดข้องทางเทคนิคจริงๆจริงๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเฟิร์นค่ะ
0: เฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่ไหนคะ
1: อยู่ศรีสะเกษค่ะอยู่ไทบึง
0: อยู่ศรีสะเกษเนาะวันเดย์ปีเกิด
1: 23 เมษายน 2542ค่ะ
0: เมษา42วันอะไรลูก
1: วันศุกร์ค่ะ
0: ปีนี้อายุ27วันศุกร์โอ้จะพ้นและจะพ้นและจะพ้นความทรมานหลายๆเรื่องแล้ว
1: ค่ะ
0: มีแต่ปัญหาคนอื่นมาทั้งนั้นมีแฟนหรือยังเราอ่ะ
1: คุยค่ะแต่ว่ายังไม่แบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนค่ะ
0: อย่าชัดเจนเลยเพราะว่าเวลาหนูรักใครหนูไปฝังตัวฝังใจกับเขาแล้วก็ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเราหรือเขายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลย
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ชัดเจนกับเขาเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยหนูระวังหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหนูจะถามเรื่องอะไรล่ะ
1: เรื่องการงานเรื่องการสอบค่ะ

0: การสอบการสอบเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไรเพราะว่ามันมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรให้หวังเลยแต่เราก็ต้องขยันอย่ามัวแต่แบบว่าโอ๊ยมันจะได้เหรอโอ๊ยทำไปอย่างนั้นแหละสอบไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองเพราะเราอะจริงๆเรามีความโชคดีอยู่ในชีวิตเพียงแต่มันมีเรื่องที่มักจะทำให้หนูเนี่ยโลเลก็คือเรื่องเงินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเงินน้อยไม่อยากทำเลย ถ้าได้ตังค์โอเคทำเป็นอย่างนั้นปีนี้ไม่ได้อะไรดังใจหรอกลูกไปรอปีหน้าหนุ่มมันถึงจะได้ดังใจ
1: ค่ะ
0: เนาะแต่ปีนี้ก็อย่าท้อสู้กันต่อไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย เรามักจะต้องเก็บเกี่ยวเก็บกินในอนาคตถ้าไม่ลงทุนตอนนี้เช่นไม่อ่านหนังสือตอนนี้แล้วมันจะสอบได้ไหมมันก็ไม่ได้ทำไมทำงานตอนนี้ยามแก่ก็จะเหนื่อยลำบากเพราะไม่มีตังค์ทุกอย่างมันต้องลงทุนก่อนนะจ๊ะ
1: ค่ะเรื่องงานโอเคอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะ
0: โอเคสิอย่างน้อยก็มีตังค์มีเงินหมุนน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออโอเคจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปยังได้เปล่าฮัลโหล
2: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยถ้าไม่ปิดวิทยุ
2: อ๋อผมอยากจะดูดวงชะตาชีวิตให้ลูกชายผมครับ
0: ตัวเองชื่ออะไรตัวเองชื่อเล่น
2: ลูกชายชื่อชายที่ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟ
0: ช่วยปิด
2: ชื่อจริงชื่อเทวินครับ
0: เปิดปิดวิทยุด้วยค่ะฮัลโหลพูดแต่โทรศัพท์นะคะปิดวิทยุด้วยฮัลโหล
3: ครับผม
0: อ้าว
3: ปิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ้าวคนละคนกับคนเมื่อกี้เหรอ
3: ไม่ใช่ที่ตึงโทรมาเนี่ยครับผม
0: อ๋อโอเคโอเคชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อนุครับ
0: ชื่อนุชื่อนุอยู่ที่ไหนคะ
3: ครับผมอยู่ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: อยู่ประจวบโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
3: วันที่13สิงหาไอ้วันที่13สิงหา2515ครับผม
0: วันอะไรเอ่ย
3: วันอังคารครับ
0: วันอังคารอ้าวยังไงล่ะน้อยน้อยใจใครคนรอบข้างหรืออะไรหรือเบื่อ
3: ดูเนี่ยไอ้การเงินแล้วก็ไอ้จบเรื่องโรคภัยแค่เจ็บแล้วครับผม
0: โอเคเรื่องการเงินเนี่ยนะคะแค่พอใช้ก็เหมือนปีที่แล้วแหละว่าพอหมุนได้แต่ไม่ได้ถึงขนาด มีงงมีเงิน
3: ใช่ครับผม
0: ส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยคือระวังเรื่องปวดหลังแล้วก็หัวใจเราเนี่ยเวลาทำอะไรมันระวังเรื่องเต้นผิดจังหวะแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดกี่โมงล่ะ
3: ไอ้เรื่องเกิดกี่โมงนี่ผมไม่ทราบนะครับ
0: โอเคดังนั้นก็รู้ได้แค่นี้เพราะเราไม่รู้แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆแต่มันก็ไม่ได้แย่
3: แล้วมาถึงสุขภาพนี่จะดีขึ้นหรือว่ายังไงครับผม
0: สุขภาพมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกสุขภาพมันก็เป็นอย่างนั้น
3: เป็นแบบนี้ตลอดไปยังไงครับผม
0: ใช่มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันจะให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันคือสุขภาพที่ติดตัวเรามาเนาะก็มีอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ขี้เมาไม่สูบบุหรี่มันจะดีขึ้น
3: ไม่ครับครับผม
0: ทำไมก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันก็อาจจะหนักขึ้น
3: ไม่มีครับผมสองนั้นไม่

0: เลยครับผม
1: ไม่มีก็คือดีจ้ะจ้าโอเคนะ
0: ครับผม
1: คร
0: ับ ด
1: ีครับครับโอเคเดี๋ยวเราก็

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: VOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: VOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอั

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่
2: เจนนี่
1: ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะ
2: สวยนะแก
1: ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยทัวร์ที่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
0: ์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: เคยไหม

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายมั่นร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

21มกราคม14วันพฤหัสถามหาโชคลาภลำบากแล้วเพราะว่าเอาเงินให้รอดก่อนนะคะต้องหมุนเงินให้รอดก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องของอัณฑะ

0: เนี่ยเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมากนะคะพุธกลางวันที่16เดือน11ปี31เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะก็ถ้ามันมีงานเยอะก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันมีงานที่เยอะแล้วเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงงานก็เยอะอยู่ดีเอาละค่ะคงต้องลากันด้วยเพลงน้องหมิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันพระนะคะถ้าใครจะดูดวงเดี๋ยว TikTok ของปูนะคะปูโรคเบี้ยวดูดวงฟรีอาจจะเป็นเย็นๆหรือค่ำคืนนี้นะคะค่อยมาดูกันใหม่ลาด้วยเพลงนี้ช่วงหน้า Wake Up Thailand กับวันพระด้วยจ้าอ่ะดิฉันเนี่ย
1: คน